0: เฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาประเทศพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการสัตแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
0: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันที่22มิถุนายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว
3: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจากเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
2: นอกจากนี้จะเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานรวมถึงจะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติการลงทุนให้รวดเร็วขึ้นเตรียมมาตรการและแต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุดนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมกรอในวันที่22มิถุนายนนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ

0: พื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เป็นฝ่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ซับซ้อนจึงจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอและคณะรัฐมนตรีต่อไปผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งความต้องการของตลาดและความต้องการของเกษตรกรตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้โดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ให้ทันต่อความต้องการของเกษตรกรจำเป็นต้องอาศัยงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันกรมการข้าวมีงบประมาณด้านการวิจัยประมาณ200ล้านบาทต่อปีจึงมอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงพร้อมย้ำว่าการพัฒนาพันธุ์ข้าวต้องสอดคล้องกับทิศทางความต้องการของตลาดโลก
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเริ่ม1กรกฎาคมนี้พร้อมเดินหน้าสู่บริการออนไลน์ครบทุกด้านภายในปีหน้านายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับงานบริการสู่ระบบดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบได้แก่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดผ่านระบบออนไลน์ DBD Biz Regis เพียงช่องทางเดียวและการให้บริการข้อมูลนิติบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะยุติการให้บริการในรูปแบบกระดาษสำหรับการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดจะยุติการยื่นคำขอแบบ Walk-in หลังพบว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการปรับตัวเข้าสู่การใช้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและการพัฒนาภาครัฐสู่การให้บริการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
1: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนร่วมกับ11หน่วยงานภาครัฐพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากลรองรับกฎระเบียบ EUDRของสหภาพยุโรปที่จะเริ่มบังคับใช้ปลายปีนี้รองศาสตราจารย์นุพรลีปรีชานนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ EUDR Thailand 2026ขับเคลื่อนการเกษตรไทยสู่มาตรฐานโลกภายใต้แนวคิด EUDR One Data Thailand เพื่อร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูลกลางของประเทศตลอดห่วงโซ่อุปทานบนมาตรฐานเดียวกันบนเว็บไซต์ eudrthailand.com ระหว่างสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและ11หน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรปหรือ EUDR เน้นการใช้เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อรักษาฐานการส่งออกและโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรสำคัญ7ประเภทประกอบด้วยยางพาราปาล์มน้ำมันโคไม้กาแฟโกโก้และถั่วเหลืองที่มีมูลค่ากว่า 64,000 ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขสำคัญ3ประการคือสินค้าต้องไม่รุกรานพื้นที่ป่า กระบวนการผลิตต้องถูกกฎหมายและที่สำคัญต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างระบบกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับมาตรฐานการค้าสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลรองรับการค้ายุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม
2: กรมศิลปากรประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระพิจารณาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีช่วงเดือนกรกฎาคมนี้กรมศิลปากรได้เตรียมความพร้อมดูแลและบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกที่ต้องมีแผนอนุรักษ์และปกป้องพื้นที่มรดกโลกหากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้จะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของไทยแต่เป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลปากรโดยตรงทั้งนี้กรมศิลปากรได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้ฉลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังเปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR Code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเป็นผลมาจากการทำหน้าที่คนกลางของสหรัฐและกาตาร์ภายหลังการหารือกับทางการอิสราเอลและอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เปิดฉากสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้ประชาชนชาวเลบานอนเสียชีวิต47รายและทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นายซึ่งการสู้รบดังกล่าวเกิดขึ้นแม้สหรัฐและอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมา
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียโจมตีหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นเดนิโปรเปตรอฟแคว้นโดเนสและแคว้นโอเดซาเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีในครั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองกำลังยูเครนดำเนินการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า200ลำต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างหลายแห่งซึ่งรวมถึงโรงกลั่นน้ำมันคาปอนิยาได้รับความเสียหายขณะที่ใดนายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้คำมั่นว่ากองทัพรัสเซียจะยังคงเดินหน้าโจมตีในดินแดนของยูเครนต่อไปเพื่อตอบโต้การโจมตีล่าสุดของกองกำลังยูเครน
1: นางมารีโรสลีนเบลิแซผู้อำนวยการฝ่ายรับมือเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาคแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วอย่างน้อย75รายจำนวนนี้เสียชีวิต17รายนับตั้งแต่การระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อ15พฤษภาคมที่ผ่านมานางเบลิแซยังกล่าวเพิ่มเติมว่า WHO กำลังให้การสนับสนุนด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนในดีอาร์คองโกที่รู้สึกหวาดกลัวจนไม่กล้ารักษาผู้ป่วยหลังจากได้เห็นเพื่อนร่วมงานจำนวนมากติดเชื้อไวรัสอีโบลาขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกเปิดเผยว่าอุปกรณ์ป้องกันพื้นฐานเช่นถุงมือและหน้ากากอนามัยซึ่งจำเป็นสำหรับการป้องกันตนเองของบุคลากรทางการแพทย์กำลังขาดแคลนอย่างหนัก
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่มดีสหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้กลุ่ม C บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติเวลา 7:30 นาทีและกลุ่มดีตุรกีพบกับปารากวัยเวลา 10:00 นาฬิกาคู่ดึกเวลาเที่ยงคืนกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เจอกับสวีเดนต่อด้วยเวลา 3:00 นาฬิกากลุ่ม E เยอรมนีเจอกับไอวอรี่โคสต์แบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะห่วงยู่ไข่มืออันดับ67ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกมในรอบรองชนะเลิศไปเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียขณะที่หญิงเดี่ยวบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ2ของรายการอันดับ20ของโลกมีอาการบาดเจ็บขอถอนตัวก่อนพบกับพักกาอื่นจากเกาหลีใต้หยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกแพ้ให้กับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกง2ต่อ0เกมหยุดเส้นทางเพียงรอบนี้ส่วนหญิงคู่2พี่น้องเบญญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแพ้ให้กับอมันเรียปาติวีกับสิติรามทานติคู่มือวางอันดับ1จากอินโดนีเซีย1ต่อ2เกมกอล์ฟอาชีพสตรีสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship 2026ชิงรางวัลรวม2ล้านบาทที่สนามแหลมฉบัง International Country Cup พา72จังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายทิตารีวิศวะปัทมวันนักกอล์ฟสมัครเล่นดีกรีนักเรียนนอกมหาวิทยาลัยแคนซัสสเตทผู้นำจากรอบแรก ทำอีก5อันเดอร์พาร์67จาก7เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวม11อันเดอร์พาร์205คว้าแชมป์ไปครองขณะที่โปรไฟล์ชายกันสิงห์คำบอนวัย26ปีจากขอนแก่นที่ลุ้นแชมป์อาชีพแรกในกลุ่มผู้นำจบสกอร์รวม10อันเดอร์พาร์พลาดไปเพียงสโตรกเดียวโปรไฟล์ได้รองแชมป์จะรับเงินรางวัลสูงสุดของประเภทนักกอล์ฟอาชีพ 260,000 บาทนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายคณัชชนศรีเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายเกรียงไกรวิไลลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีหญิงปรินเซสคัพเอสโคราครั้งที่23แข่งขันระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชส่วนการแข่งขัน AVC S Cola Girl U18 Volleyball Championship 2026แข่งขันระหว่างวันที่1ถึง7กรกฎาคมที่ Terminal Hall ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชและที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสำหรับรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ1ถึง4ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าต่อไปทางนี้ True Vision ถ่ายทอดสดให้ดูฟรีทั้ง2รายการครบทุกแมตช์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน True Vision Now พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภา าวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 31 เซนติเมตรและเวลา9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา17:19ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18:46กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:47

0: รมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้เสนอคำว่าขันทศกรคำว่าขันทศกรมาจากคำภาษาบาลีว่าขันทศคาราแปลว่าน้ำตาลกรวดความหมายนี้เคยมีใช้ในสมัยโบราณเช่นในพระราชพิธี12เดือนพระราชพิธีเดือน10มีข้อความว่าน้ำผึ้งสระหนึ่งขันทศกรคือน้ำตาลกรวดสระหนึ่งอุทิศถวายแก่พระสงฆ์อันมาแต่จตุทิศขันทศกรเป็นเครื่องยาไทยอย่างหนึ่งอักขราพิธานศัพท์ว่ารสหวานเหมือนน้ำตาลกรวดเกิดแต่น้ำค้างใช้ในตำราต่างๆหลายขนานเช่นหนังสือแพทยศาสตร์สงเคราะห์กล่าวถึงยาแก้นิ่วเด็กอายุ12ขวบว่าเอาด่างสแกน1น้ำผลแตงกวา1ขันทศกร1ดินประสิวขาว1คุลีการเข้าด้วยกันกินปัจจุบันขันทศกรหมายถึงน้ำตาลสังเคราะห์ตรงกับภาษาอังกฤษว่าแซคคาริน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือนอ้ายและเดือนยี่เดือนธันวาคมหรือเดือนอ้ายมีประเพณีพระสงฆ์เข้ากรรมคือการสารภาพความผิดและความบกพร่องต่างๆของตนต่อหน้าคณะสงฆ์เป็นประเพณีที่ช่วยบรรเทาความวิตกกังวลของพระสงฆ์ที่ทำผิดและให้ระมัดระวังไม่ทำผิดซ้ำอีกเดือนมกราคมหรือเดือนยี่คนไทยเชื้อสายจีนจะมีพิธีเส้นไหว้วันสิ้นปีและฉลองวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อของจีนที่เรียกว่ามีการเส้นไหว้บรรพชนเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระบาดค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
8: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
9: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
8: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
9: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
8: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
9: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังคงสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่นอกจากนี้การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของเกษตรกรไทยเช้านี้ติดตามมาตรการเชิงรุกและแนวทางการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีวัชรพลคะ
11: ครับผม
10: ท่านรัฐมนตรีคะปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นอย่างไรสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
11: ครับเอาสถานการณ์ก่อนนะครับสถานการณ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยก็จากการติดตามนะครับตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังของการแพร่ระบาดระวังของการ

0: ป่าตมอคลองดำในแหล่งน้ำธรรมชาติก่อนเนา
1: ะ
0: แหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน21จังหวัดเนี่ยก็พบการแพร่ระบาดใน18จังหวัดโดยที่ก็มีความชุกชุมของปมอคลองดำเนี่ยมากน้อยต่างกันตอนนี้เนี่ยที่สถานการณ์ผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็นแดงแล้วก็จะมีเหลืองแล้วก็มีเขียวนะครับเป็นแบ่งเป็นโซนตามที่นโยบายที่ผมให้ไว้ก็คือเราจะทำการจำกัดพื้นที่ก่อนพอจำกัดพื้นที่ได้แล้วเราค่อยเริ่มกระบวนการกำจัดแล้วก็นำไปสู่การกระบวนการใช้ประโยชน์โดยที่จังหวัดที่ชุกชุมจริงๆเนี่ยก็จะมีจันทบุรีระยองชลบุรีแล้วก็สมุทรปราการสมุทรสาครนะครับสมุทรสงครามใช่อันนี้ที่สถานการณ์ที่ระบาดเยอะที่สุดแต่ว่าที่น้อยๆเนี่ยก็มีหลายจังหวัดครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับ
1: และในส่วนที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอะค่ะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนคะ
0: จากการตรวจสอบของกรมประมงนะครับตอนนี้ต้องรอตัวเลขรายงานอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทราบว่ามีแต่การเสนอข่าวอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขที่เป็นทางการเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเนี่ยผมต้องขออนุญาตเดี๋ยวรอการรายงานจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเนี่ยนำตัวเป็นคลิปวิดีโอที่ลงในโซเชียลมีเดียต้องขออนุญาตรอว่าเป็นตัวเลขเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
1: และจากการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นกับผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในส่วนนี้กระทรวงมีมาตรการเร่งด่วนดำเนินการอย่างไรบ้างคะเพื่อควบคุม
0: โดยที่นโยบายครับที่ผมให้ไปตั้งแต่แรกเลยก็คือการจำกัดพื้นที่ก่อนพอเราเริ่มจำกัดพื้นที่แบ่งโซนออกมาได้อย่างที่ผมบอกเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะไปนำไปสู่การกำจัดเนี่ยเราก็ทำกันอย่างต่อเนื่องครับแต่ด้วยที่งบประมาณที่มีการจำกัดเนี่ยตอนนี้ผมก็สั่งการให้ท่านอธิบดีกรมประมงเนี่ยเข้าไปดูแลในทุกจังหวัดที่มีการระบาดแล้วก็ให้ท่านประมงจังหวัดประมงอำเภอแต่ละที่เนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามาช่วยร่วมกันกำจัดตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่เรากำจัดไปได้แล้วก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณน่าจะถึง700,000 ตันแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีแผนในระยะต่อไปอีกก็คือจริงๆแล้วตัวโครงการต่างๆที่มันถูกประกาศเป็นวาระแห่งชาติตั้งแต่ปี67นะครับก็จะมีกรอบงบประมาณที่เอามาช่วยจัดการเรื่องนี้เนี่ยไว้ถึงสูงถึง450 ล้านบาทแต่ว่าเราได้ใช้งบประมาณไปจริงๆแล้วเนี่ยแค่98 ล้านบาทแล้วก็ยังมีกรอบวงเงินที่ต้องขออนุมัติจากครม.หรือว่างบกลางเนี่ยครับหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอยู
1: ่
0: ก็ตอนนี้เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับก็ทำการกำจัดไปเรื่อยๆอย่างเร่งด่วนไปแล้วครับ
1: ค่ะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับความเสียหายค่ะแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ
0: ตัวเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเนี่ยต้นเนี่ยผม

0: ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะมาทำทั้ง3ส่วนก็คือในวางแผนในการกำจัดแล้วก็วางแผนในการนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นปลาป่นหรือปลาล้าหรือน้ำปลาเองอันนี้เราก็จะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไปนะครับ
1: ค่ะทางกระทรวงมีการตั้งเป้าหมายไหมคะว่าจะลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้เมื่อไหร่คะ
0: จากการคาดการณ์นะครับเอาสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าสถานการณ์ปัจจุบันในแหล่งน้ำมีแนวโน้มมีขึ้นแต่ว่าแหล่งที่พบว่าเป็นปัญหาของการเพิ่มจำนวนปลาหมอคางดำเนี่ยกับเป็นบริเวณที่เป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำแบบธรรมชาติแล้วก็กึ่งธรรมชาติจริงๆแล้วมันต้องมีแนวทางในการควบคุมกำจัดอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อไม่ให้แพร่พันธุ์สู่แหล่งน้ำก็สถานการณ์เนี่ยผมตั้งเป้าไว้ที่ใน3เดือนเนี่ยต้องเห็นผลเห
1: ็
0: นผลนี่คือตัวเลขมันต้องลดลงอย่างแน่นอนแล้วก็ใน3เดือนนี้ควบคู่กันเราก็จะทำเรื่องการส่งเสริมในการนำไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นด้วยครับ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากอะไรไปยังเกษตรกรแล้วก็ประชาชนบ้างคะเชิญค่ะ
0: ประเด็นแรกเลยนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมเนี่ยหน่วยงานของกรมประมงเองเนี่ยเขาจะประชุมต้องขอความร่วมมือแล้วก็บูรณาการเนี่ยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคก็ต้องให้สนับสนุนช่วยกันในการปฏิบัติแล้วก็แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้นแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็ต้องเรียนให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางกรมประมงเนี่ยแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจก็ต้องอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มันต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการสักนิดหนึ่งก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราเนี่ยมีโครงการดีๆที่กำลังจะออกอย่างต่อเนื่องที่มาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: ดังนั้นเองเนี่ยก็ให้มั่นใจครับว่าภายใต้การนำของท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์นี้ดีขึ้นโดยเร็วอย่างแน่นอนครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับขอบคุณครับ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: ท่านผู้ฟังคะเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพร์2026 VR 1รักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้ไพร์2026ภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIA+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้ไพร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้ไพร์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไป
5: วันที่27มิถุนายน2569นี้ขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็

0: ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พายในวันที่27มิถุนายนนี้บริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนก็จะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะ
1: ในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พาย2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกรับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเหรดในวันที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังแห่งความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันและนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วนั้นงานภูเก็ตซิตี้พรายยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเขตเมืองสอดรับกับนโยบายผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่ทันสมัยเป็นมิตรและเปิดกว้างต่อผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกภูเก็ตซิตี้พราย2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่คือเวทีแห่งการยืนยันว่าความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We are one รักกันเป็นหนึ่งนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: จังหวัดกาญจนบุรีเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมและสร้างรายได้แก่ประชาชนชุมชนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: หากคุณกำลังมองหาพิกัดคลายร้อนล้อมอิ่มอร่อยกับผลไม้สดๆจากสวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องไม่พลาดปักหมุดมาที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติผลไม้ชั้นเลิศล่าสุดจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับอำเภอทองผาภูมิและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานครั้งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยกับงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิประจำปี2569เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ไฮไลท์เด็ดของงานนี้คือการยกขบวนผลไม้เกรดพรีเมียมโดยเฉพาะทุเรียนทองผาภูมิที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนื้อหนาละเอียดแห้งและหวานมันสะใจคอทุเรียนแน่นอนค่ะรวมถึงเงาะโรงเรียนมังคุดและส้มโอที่ส่งตรงจากสวนของเกษตรกรมาให้เลือกซื้อในราคาย่อมเยานายธรัตน์เรืองสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าปีนี้ผลผลิตทองผาภูมิสมบูรณ์มากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนรสชาติหวานมันละมุนและมาร่วมงานในครั้งนี
4: ้นักท่องเที่ยวนะครับมางานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอทองผาภูมิในวันที่25ถึง29มิถุนายน2519นะครับที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ของอำเภอทองผาภูมิทุเรียนของเราหอมเนื้อเนียนเป็นครีมมี่ทานแล้วก็ควรจะติดใจในรสชาติของทุเรียนทองผาภูมิ
3: ด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเจ้าของพื้นที่บอกว่าปีนี้จัดงานยิ่งใหญ่อลังการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
5: ่เชิญชวนพี่น้องในพื้นที่รวมทั้งอำเภอข้างเคียงนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนะครับได้มาเที่ยวชิมชอบใช้ซื้อของโดยเฉพาะผลไม้นะครับของเรามีทั้งทุเรียนนะครับมีทั้งส้มโอมีทั้งเงาะนะครับที่เป็นอาหารขึ้นชื่อรวมถึงมีการแสดงของชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงการออกบูธต่างๆนะครับ
3: ส่วนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีนายอเนกชื่นอารมณ์บอกว่าทุเรียนทองผาภูมิอร่อยไม่แพ้ใครหากมาชิมให้มั่นใจว่าของแท้แน่นอนโดยมีป้ายจากสวนกำกับไว้ทุกลูกค่ะ
6: ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้บริโภคนะครับจะมาทานทุเรียนทองผาภูมิแท้ๆนะครับเราได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการการันตีคุณจะได้ทุเรียนการันตีทุเรียนทองผาภูมิของแท้ไปทานแน่นอนนะครับให้สังเกตที่ป้ายการการันตีครับผม
3: ย้ำกันอีกครั้งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29มิถุนายน2569บริเวณรันจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวเขื่อนสวยๆและอิ่มอร่อยกับผลไม้แห่งตะวันตกด้วยกันพบกันที่อำเภอทองผาภูมิค่ะกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดเน้นปราบยาเสพติดควบคู่ดูแลความปลอดภัยทุกมิติพร้อมโชว์ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
7: จังหวัดนราธิวาสในฐานะพื้นที่นำร่องของตำรวจภูธรภาค9เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้นผ่านกลไกทีมจังหวัดภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยเน้นผลการปฏิบัติจริงในพื้นที่โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นวาระเร่งด่วนของประชาชนโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังรับนโยบายจากรัฐบาลจังหวัดนราธิวาสได้จัดประชุมติดตามงานด้านความมั่นคงเป็นประจำทุกวันณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยบูรณาการหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอทั้ง13อำเภอผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรายงานผลและขับเคลื่อนงานในทิศทางเดียวกันพร้อมมอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนพบความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการต่อผู้เสพ 1,590 คนสมัครใจเข้ารับการบำบัด 1,458 คนและดำเนินคดีกับผู้ไม่สมัครใจ132คนขณะเดียวกันมีการจับกุมผู้ครอบครองเพื่อจำหน่าย135คนพร้อมของกลางยาบ้ากว่า 759,000 เม็ด
8: จังหวัดนราธิวาสเราได้รับเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้จังหวัดแก้โดยเร็วเราจะดำเนินการปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วแล้วเราให้เวลา30วันหมู่บ้านชุมชนทุกหมู่บ้านชุมชนต้องปลอดจากยาเสพติดแล้วก็ปลอดจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยก็จะลงในพื้นที่ปฏิบัติจริงให้พี่น้องได้เห็นว่าหน่วยราชการในนาทิวาสเนี่ยทำจริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองทหารและตำรวจครับ
7: นอกจากนี้จังหวัดยังเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการเอ็กซเรย์ค้นหากลุ่มเสี่ยงในชุมชนการพัฒนาหมู่บ้านสีขาวและกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมถึงติดตามเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาซึ่งสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายกว่า 11,000 คนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการจับกุมแล้ว42คดีพร้อมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะที่การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีการปฏิบัติมากกว่า 1,500 ครั้งสะท้อนถึงการดูแลความปลอดภัยในทุกมิติทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสจึงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงครอบคลุม9ประเด็นสำคัญควบคู่การบูรณาการกำลัง3ฝ่ายและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนงานและการเน้นผลลัพธ์เชิงประจักษ์สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของจังหวัดนราธิวาสในการยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานุกยงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้าเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะปัจจุบันกระแสนักฟุตบอลลูกครึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของหลายชาติในภูมิภาคเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ติดตามนักฟุตบอลลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยมาลงแข่งขันเช่นกันติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: ในปัจจุบันกระแสการดึงนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในวงการฟุตบอลอาเซียนเช่นประเทศอินโดนีเซียที่ดึงนักเตะชั้นนำและมีเชื้อสายอินโดนีเซียเข้าสู่ทีมขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการติดตามนักเตะลูกครึ่งที่มีสิทธิ์ลงเล่นให้ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเอริก คาวกองหลังลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย24ปีที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับสโมสรAGF อาฮุสในลีกสูงสุดของเดนมาร์กและถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากเห็นเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมชาติไทยในอนาคตนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ติดตามผลงานของนักเตะลูกครึ่งที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับทีมชาติชุดใหญ่และทีมเยาวชนโดยนักเตะทุกคนที่อยู่ในข่ายพิจารณาจะถูกติดตามข้อมูลและฟอร์มการเล่นอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การเรียกนักเตะลูกครึ่งเข้ามาติดทีมชาติไทยจำเป็นต้องดำเนินการยืนยันสถานะการถือสัญชาติให้กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งมีขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนอย่างไรก็ตามสมาคมได้จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าแล้วเหลือเพียงเอกสารยินยอมจากตัวนักเตะในการเลือกลงเล่นในทีมชาติไทยซึ่งขึ้นอยู่ความสมัครใจและความต้องการของนักเตะแต่ละคนด้วยนอกจากนี้สมาคมยังติดตามผลงานของนักเตะไทยที่ค้าแข่งในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันและหากทีมงานผู้ฝึกสอนเห็นว่าเหมาะสมก็อาจมีการเรียกเข้ามาเสริมทีมชาติไทยในอนาคต
11: เรื่องลูกครึ่งครับทางสมาคมเนี่ยก็มีมอนิเตอร์ทุกคนที่อยู่ในลิสต์ครับรวมทั้งไม่ใช่เฉพาะชุดใหญ่ก็มีชุดเด็กด้วยแต่ทีนี้เนี่ยส่วนตัวนักกีฬาที่เป็นลูกครึ่งอะครับจริงๆแล้วมันต้องมีเรื่องการทำดีแคลร์สัญชาติให้กับฟีฟ่ามันใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนในการในเรื่องกระบวนการครับแต่ทีนี้เอกสารอื่นของพวกนักเตะลูกครึ่งเนี่ยจริงๆเราสมาคมเตรียมข้อมูลขอเอกสารล่วงหน้าไว้หมดแล้วเหลือแค่ตัวที่จะเป็นเอกสารที่ให้นักเตะเนี่ยเหมือนเซ็นยินยอมเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมชาติไหนทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ที่ตัวนักเตะว่าเขาจะตัดสินใจเมื่อไหร่แต่ก็มีการพูดคุยกันอยู่
10: นายเอกพลกล่าวเพิ่มเติมว่าในกรณีของเคนเนตดูเกากองหลังลูกครึ่งไทยออสเตรเลียที่เคยลงสนามให้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วแม้นักเตะจะแสดงความสนใจที่จะลงเล่นให้ทีมชาติไทยแต่ไม่สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสิทธิ์การเล่นทีมชาติได้เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังเคยรับใช้ทีมชาติออสเตรเลียชุดใหญ่และมีอายุเกินเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยมีความต้องการดึงตัวมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับแต่ด้วยข้อกำหนดของฟีฟ่าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
11: เรื่องที่ยื่นไปกับฟีฟ่าเขาก็ตอบมาชัดเจนแล้วว่าตัวของดูเกลเนี่ยไม่ตรงไปตามในคุณสมบัติที่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะว่าเขาเคยเล่นให้ทีมชาติออสเตรเลียไปแล้วนะครับแล้วก็อายุก็เกิน21ปีแล้วด้วยมันก็เลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่เราสามารถที่จะอุทธรณ์เข้าไปได้
10: ท่ามกลางกระแสการเสริมทัพด้วยนักเตะลูกครึ่งที่กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญของหลายชาติในอาเซียนคำถามที่น่าสนใจคือในอนาคตทีมชาติไทยจะสามารถโน้มน้าวนักเตะเชื้อสายไทยที่กระจายตัวอยู่ในลีกต่างประเทศให้กลับมาสวมเสื้อช้างศึกได้มากน้อยเพียงใดและนักเตะเหล่านั้นจะเข้ามาช่วยยกระดับศักยภาพของทีมชาติไทยให้ก้าวไปสู่จุดที่สูงขึ้นได้หรือไม่คงเป็นประเด็นที่แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: ก การทำงานทุกระดับและทุกประเภทตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้มีปัญญาจำเป็นต้องอาศัยความอดทนอดกลั้นเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่ผลสำเร็จของภารกิจหรือเป้าหมายในชีวิตส่งตามความมุ่งมาตรปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่คณะสถาบันองค์กรไปจนถึงสังคมประเทศชาติยิ่งจำเป็นต้องเพิ่มพูนความอดทนอดกลั้นให้เจริญงอกงามในอัธยาศัยเพื่อให้สามารถระงับมูลเหตุอันอาจบานปลายไปสู่ความแตกแยกร้าวฉานพระคติธรรมประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการเป็นปีที่128วันที่1เมษายน2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระ

ศาสตร์เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.p@msu

ขอต้อนรับผู้รักความเป็นธรรมสู่กลุ่มเบาะแสถ้าท่านเป็นประชาชนฟังตรงนี้ตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการคือผู้ที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนซึ่งเปรียบเสมือนลูกจ้างของประชาชนฉะนั้นประชาชนคือผู้ที่มีบุญคุณต่อตำรวจทหารนักการเมืองข้าราชการพร้อมครอบครัวทุกคนประกาศที่คนทั่วไม่ควรฟังเมื่อสังคมไร้ความเป็นธรรมไร้คุณธรรมคนทำชั่วไม่ได้รับการลงโทษเพราะเงินมีพรรคพวกมีผู้ใหญ่มีหากท่านต้องการพนุงไว้ซึ่งความยุติธรรมคุณธรรมหรือพบแพะรับบาปโดยติดต่อกลุ่มเบาะแสประกาศหนังสือพิมพ์เบาะแสไม่ได้เป็นเพียงสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวเท่านั้นแต่กลุ่มเบาะแสยังแฝงตัวปฏิบัติงานอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อขจัดความไม่เป็นธรรมฉะนั้นหากท่านคิดจะทำผิดขอท่านจงอย่าเผลอมิฉะนั้นท่านอาจเป็นรายต่อไปที่เราจะดำเนินการทนายความทำคดีไม่ได้เพราะถูกผู้มีอิทธิพลรังควานเราพร้อมปกป้องท่านติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสผู้ใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมหรือองค์กรต่างๆนักการเมืองและข้าราชการประจำถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมติดต่อกลุ่มเบาะแสถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องรวมตัวกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อลูกหลานไทยวันหน้าพบเห็นผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสพบเห็นเด็กสตรีและคนชราถูกทอดทิ้งติดต่อกลุ่มเบาะแสตำรวจตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้กำกับถ้าท่านต้องการความเป็นธรรมไม่อยากถูกกดดันจากผู้ใหญ่ติดต่อหนังสือพิมพ์เบาะแสหนังสือพิมพ์เบาะแสต้องการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมเหยื่อเวหาอปพร.กู้ภัยกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อเข้าร่วมเป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์เบาะแสทั่วประเทศทั้งทำงานรับและเปิดเผยนักข่าวจริงดูตรงนี้นักข่าวที่มีโครงการทำงานจริงเพื่อประเทศชาติแต่ถูกกองบรรณาธิการตัดข่าวออกและรับเงินจากผู้กระทำผิดทำให้ข่าวถูกตัดทิ้งหรือถ้าขุดคุยข่าวจะถูกตามฆ่าไม่มีใครช่วยท่านได้ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องทำงานใหญ่อีกครั้งเพื่อรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยกลุ่มเบาะแสช่วยท่านได้ติดต่อ0814042002เสกสรรประเสริฐพบเห็นสวยหัวคอร์รัปชันนักข่าวรีดไถและมาเฟียกรุณาส่งข้อมูลที่ตู้ปน101ปนจราชบุรณะกรุงเทพ10140ประกาศถ้าท่านได้รับอันตรายจากรถยนต์บาดเจ็บสาหัสหรือตายโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมเราช่วยท่านได้ติดต่อเสกสรรประเสริฐ

อันนี้จากสี่โคตรบูดนี้นั้นฮักเมนซาดไทยลาวซองซังของเทียราคาจื่อเงินยาวมันสายพัวพันแซนเสื้อกันมาแต่ประถีบเฮ้าแล้วย่าได้เห็นเพิ่นพุ่นดีแท้กวดโตไอ้มองเอ้ย

น้ำทองลังลินไหลทรายน้ำใจไทยลาวกระยุยเยินเยาวันทรายพวกพันแสงเสื้อเครือเดี่ยวบรุษลาศาสนาของพระพุทธเจ้า

นมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบ่ฮู้เรื่องส่วนที่ส่วนแสงสองปลาไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้างกวน

ีทอดตะบูนแต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยสุขของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำ

ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนแต่ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้ว่าอวยว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังแต่พวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตบูรณ์นี้แต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจากแฟนตาสีของชมพูทวี

ช็อกเตอร์วิลเลียมคริปตันดอทได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้จึงได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนับว่าเป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นแน่นหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งคั่งตาน้ำข้าวชาวยุโรปจึงเป็นนอแม่ร่อนเร่พระเนจรอยู่นั้นชนชาติไทยสีโคตรตะบูนได้มีปราสาทราชวังเรือนยอดเทวาลัย

รายงานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสำริดและกำหนดอายุโดยที่สูตรคาร์บอน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูก

โคตรบูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นบางครั้งข้อเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายเลยว่าไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีสีปฐมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานอนตะงำสูงเพนมเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายผ่านคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีสีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

อประตูนั้นเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากฝั่งโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคสปุ่มมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตบูรณ์

เหตุที่มีชื่อว่าสีโคตรบูนนั้นเพราะเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตรบูนนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ทุกพระองค์ในพระประทับนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงค์ขังยาผู้ครองนครหนองหานท่านเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตรบุญได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับร้อยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสังพระบาทเฟินฟ้าซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่คูเพชรบนยอดเขาสูงแห่งโพธิ์ดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรบุญนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตักกตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้นักที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราไปหาคน

พระเมรุแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรวมแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะกูนาคัมมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

สีโคตมปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งของมักจะพูดอะไรสั้นๆเข้าใจง่ายๆเช่นพระสององค์เจ้าที่ชาวไทยชาวลาวสองฝากฝั่งของเขารบลื่นใส่มากนักยกใส่กล้าเขาใส่หัวเมื่อจะเอาอะไรให้พระก็ต้องยกขึ้นใส่หัวก็เลยเรียกพระว่าพระเจ้าอยู่หัวส่วนสามเณรตัวยังน้อยยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้านานวันเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือเพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือเพียงจัวน้อยเช่นเดียวกับภาษาสมัยใหม่โรงพยาบาลก็เหลือเพียงโรงบาลมหาวิทยาลัยก็เหลือเพียงมหาลัยสีโคตมปุระก็เหลือเพียงสีโคตบูรชนีแหละ

โคตรบวกร่มคลี่คลายเผยโฉมหน้าออกมาอย่างชัดเจนสู่โลกกว้างให้ลูกหลานภายหลังได้รับรู้นี่เราได้ค้นพบหนังสืออุรังคธาตุอุรังคณิธาตำนานการสร้างพระธาตุพนมปรากฏข้อความตอนหนึ่งว่าพระอรหันต์ทั้งห้าหลังจากร่วมกันซ่อมอุรังคธาตุแล้วพอซ้อประมาณสัก100จะได้บันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกใส่ลานทองที่นครสาเกตสเก็ตประตูเมืองคือเมืองร้อยเอ็ดปัจจุบันต่อมาในสมัยนั้นมีการไปมาหาสู่การค้าขายไม้หอมตำยางและของระหว่างชาวอินเดียกับชาวสุวรรณภูมิมีคนอินเดียมาพบเข้าแล้วก็ได้นำไปไว้ที่อินเดียในยุคที่พระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่ในอินเดียพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นนักรบผู้เก่งนักการศาสนาผู้เคร่งครัดเมื่อพระองค์ได้มอบหัวใจเพื่อทูลบูชาพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างใหญ่เลยแล้วพระเจ้าอโศกมหาราชได้นำเอาตำนานพระอุรังคธาตุไปไว้ในโลหะประสาทซึ่งพระยาอภัยพุทธคามินีสร้างขึ้นที่เกาะรังกาเมื่อพระมหาพุทธโคสาจารย์ซึ่งเป็นเอกอุแห่งอรรถกถาจารย์ได้เดินทางจากอินเดียเพื่อไปคัดลอกแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงหลสู่ภาษาบาลีและจะได้นำไปเผยแพร่สู่โลกในทิศต่างๆในขณะนั้นเองพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้ไปพบตำนานอุรังคธาตุอุรังคณิธาเรื่องการสร้างพระธาตุพนมโดยจารึกเป็นอักษรเทวนาคริงหรือว่าพรหมีหรือว่านาคารชนซึ่งเป็นอักษรอินเดียเก่าแก่โบราณมากก่อนอื่นใดแล้วพระมหาพุทธโคสาจารย์เจ้าก็ได้จำลองคัดลอกสลานของจากภาษาเทวนาคริงและถูกชาวลังกาแปลเป็นภาษาสิงหลด้วยแล้วก็เลยถ่ายจากเทวนาคริงสู่สิงหลจากสิงหลสู่บาลีแล้วก็นำมาไว้ที่เมืองอินทปัฏฐนครคือนครกัมพูชาในปัจจุบันนี้ทั้งหมดนี้เป็นเวลาเมื่อพ.ศ.ประมาณ

กลางแห่งสุวรรณภูมิบนคาบมหาสมุทรอินโดจีนนี้ได้เริ่มเปิดเผยโฉมหน้าคลี่คลายออกมาอย่างชัดเจนพลันเมื่อพระเจ้าพระยาโพธิสารขึ้นครองราชสมบัติที่นครหลวงพระบางเป็นกษัตริย์องค์ที่40ในราชวงศ์ล้านช้างราประมาณพ.ศ. 1073 ถึง 2103ได้นางในนครอินทปัตตะเป็นบาทบริจาคพระบิดาของนางนั้นได้ถวายนิทานอุรังคธาตุให้แก่พระองค์ในสมัยนั้นคงจะมีการทำบุญสร้างหนังสือโดยการคัดลอกกันแล้วก็เลยถูกคัดลอกออกมาอีกหลายชั่วคนโดยจานลงในเวลาเป็นตัวหนังสือคำและไข่น้อยจนกระทั่งตกมาถึงหอสมุดแห่งชาติกรุงเทพมหานคร2 ฉบับเป็นอันว่าสีโคตรตะบูนได้เปิดเผยโฉมหน้ามาแล้วอย่างชัด

เมนสิมุดมอดเมียนดับซาดมาลางเฮาลูกหลานเลนสาวสี่โคตรตะบุญยังเป็นซาดแฟนสุ่มเสื้อเหลือเป็นแนวแถวไว้หิ้มของสองฟากฟังธาตุพนมตั้งเจนเทินแม่นหมุนเข้าพ่อแม่เฮา

หนังสือโผล่เรื่องอุรังคธาตุอุรังคณิธานนี้มีคุณค่าต่อการศึกษาประวัติศาสตร์และความเป็นมาของอาณาบริเวณสุวรรณภูมิแหลมทองนี้ได้มากนักถึงแม้ว่าจะจารึกภายหลังเหียนกันบ้างตลอดจะมีนิยายปลอมปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษยชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งโขงทางด้านประเทศลาวไม่ยากนะ

เป็นงานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้ว7ตันถึง8ตันตันหนึ่งตันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

เปิดเผยออกมาจากอุรังคันธานั่นเองที่จำเรียงอุรังคันธานั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกปลาวิ่งกำเดิดของแม่น้ำด้วยน้องคลองตรงสิ่งร่มตรงแต่ทะเลสาบหนองแสตะลิฟูมีมณฑลอยู่นะซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณชาวสีโคตะปูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแฝงใหญ่นั่นเองแล้วก็พรรณนาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างวัดพระธาตุและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้แหละจึงได้มีการเริ่มจารึกประวัติของพระธาตุพนมไว้ด้วยอักษร

และเล่าเรื่องพุทธประวัติบรรยายด้วยการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่างๆ

มีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและปีลัทธิบูชาลูกบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายทุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนนู้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าให้คล้ายกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นลงและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเวินป่าและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าตรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณเห็นนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและชั่วตนาการ

ข้อสันนิษฐานถึงการบูชาลูบูชาหน้าได้สืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับหนูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเราไม่จะทำรูปหน้ารูปเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเราไม่จะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่า

าสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

0: รังกระทาตันที่สามได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคานผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือกุดประดับด้วยเพชรนินจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาพระธาตุส่วนการที่สี่
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์เทพภาพายพอแล่เล็งเยี่ยมเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเข้าสวดีและหายพ่ายฝ่าเป็นลำแง่งพี่น้องเอ้ยเข้าเห็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิสัวคนบ่หูไผบ่เห็นเทพเจ้าเรา

ยนวาจายวเจรสาวาพุทธกุกรรมังปกตังมยายังพุทโธปฏิกานันตัวจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะพุทธ

ธรรมยายังสังโฆปฏิกานันตุวจยันตังกาลันตุเรสังวริตุวัสสังเฆ

ให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชคเชนเรา

ิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ Full Time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมลsomnet.t@msu.ac.th

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวความอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกกันว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมทางศาสนาซับบิเมทเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายสบายหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิ

ธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอร์ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมน์เยเนรันไมน์คือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาพอเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ถ้ามีคาถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกฐานในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแววเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแววเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเราซ้ำๆซากๆในวัฏสงสารอันยาวนานเกิดแล้วตายแล้วเกิดวนเวียนไปสู่ความดีความชั่ววนเวียนไปตามกระแสแห่งสังสารวัฏชีวิตนี้มีวงจรเรียกว่าวงจรแห่งชีวิตวงจรแห่งชีวิตที่จะวงจรอยู่จะจรไปวนไปเวียนมาอยู่ในเส้นทาง5สายเรียกว่าวิถีชีวิตของสัตว์โลกสายหนึ่งไปทางต่ำเรียกว่าเกิดมาเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกนี่สายนี้เรียกว่าอบายภูมิที่อยู่ของผู้มีแต่ความเสื่อมสายที่สองมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มีบุญมีวาสนาตาไม่บอดหูไม่นวกไม่ง่อยเปียกเสียขามีไร่มีนามีบ้านช่องห้องห้องมีอาชีพการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถ10คิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่3ส่วนสายที่4นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นๆปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาหาโรอนาหะปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยโลเกอภิชาโทมานัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมา4วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง
ไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นเถอะมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอโปเตโชวาโยอากาธาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตลูกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิปัญหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทั้งไฟนั้นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมนิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้ง4อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้ง4สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีล5รักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเลยว่าศีล5ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีล5มีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบ้างหน่อยเปียกเสียขาไปบ้างเป็นคนพิกลพิการไปบ้างเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรละเอียดในชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัพพปรตนี่สายที่3สายที่4มีสมาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานมีฤทธิ์มีเดชเหาะเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาลักในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาลสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายนะพรหมชาลสูตรสิริคันธวัคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาลสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหงติดอ้วนคายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าทำนองที่คนโบราณว่าวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยื่อบนขั้วสากกุศลแห่คิดคำทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จะจบจากสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางหนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางให้พบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะปองแห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างวันนั้นเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนลเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เทิดเทวดาเขาก็
มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศกมาให้ปุญญาณิกยีลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกที่นี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปกามาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยือนในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคลายเยือนในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนักเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้นนั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคายเหยื่อในโลกถ้ายังคายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมะปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมะของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากแล้วพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันธรรมอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรธรรมอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองธรรมอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจธรรมอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลธรรมอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตภันมันเยยุงมิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสะโลหิตตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายช
ชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัพเตตภาวินีเสตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันให้ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนท่านก็เล่าไปสัทธานะสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยสัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นสมุจเฉทสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลรวมเป็นอริยกันตศีลแล้วยังไม่มีจ่าครับปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษมันจะถูกใจเราเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจ่าครับปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะปารารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐสามารถชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงยายังนิเพทคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำแรกกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัตถคามินียาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสัมนาคโตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามริยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธะสัมมาทุกขคยคามริยามีปัญญาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทำสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเมื่อเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลืองไต้ขึ้นจะหมักเส้นเวิ่งทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมามาถอนทึ่งดานดอยสูงกุกกุกอ่องเอิ้นเอาเจ้าให้ตาวมากเจ้าหามัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ้นผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหากง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ้นกูกเอาเฮาหากมั่วเดินดันไผสนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบื้องทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบื้องทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปสู่หนทางนั้น

0: ษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ไม่มีนโยบายปิดกั้นหรือแทรกแซงการนำเสนอข่าวสารนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อที่มีการอ้างว่ารัฐบาลจับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่ได้ดำเนินการใดๆที่เป็นการหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐการเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะที่นำเสนอข่าวสารบนพื้นฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยที่ประกาศยุติการออกอากาศทางอสมทว่าไม่มีข้อสั่งการหรือการแทรกแซงจากรัฐบาลและย้ำว่ารัฐบาลยึดหลักเสรีภาพการทำงานของสื่อมวลชนตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการส่งออกไทยยังแข็งแกร่งเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือความไม่แน่นอนทางการค้าควบคู่กับการดูแลค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus
1: นางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพมหานครระบุว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังกล่าวถึงสถานการณ์การค้าโลกว่าแม้จะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้และต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเริ่มเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไป
2: การส่งออกของเราในไตรมาสหนึ่งของปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีมากเป็นประกาศโดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าเกษตรก็มีการส่งออกที่เติบโตที่เรียนปีนึงเนี่ยเราขายเกือบ 150,000 ล้านบาทคราวนี้เนี่ยการบรรลุข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเราก็คงจะต้องเฝ้าดูคงวางใจยังไม่ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นในเรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลเนี่ยก็คงยังต้องรู้เปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นอย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้ลาตินอเมริกาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตลาดอื่นๆเราก็ยังต้องตั้งค่ารับที่ดีเพราะเราก็ไม่ทราบได้ว่าสถานการณ์นี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือจะมีปัจจัยอะไรที่เข้ามาทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงอีก
1: นอกจากนี้ในส่วนของราคาพลังงานนางสุภศรีกล่าวว่าแม้จะเริ่มเห็นแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงแต่ยังต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะสะท้อนมายังต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนเนื่องจากสินค้าจำนวนหนึ่งยังคงมีต้นทุนจากช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงอย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่าง

0: ่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปสุรินทร์ปัตตภาภาครายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเตรียมนำคณะผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้ผลิตกล้วยหอมและผู้ประกอบการไทยเพื่อแนะนำการพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนายสุรินทร์ สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีกำหนดนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยชาวญี่ปุ่นลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการในแหล่งปลูกกล้วยหอมซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดำเนินกิจกรรมที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีก่อนซึ่งปีนี้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติมไปยังจังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเผยแพร่ให้ความรู้เทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์เฉพาะของแต่ละพื้นที่รวมถึงให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านการตลาดและพัฒนากล้วยหอมไทยให้มีผลผลิตตามมาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นนอกจากนั้นจะจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าระหว่างคณะผู้ซื้อชาวญี่ปุ่นกับผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยในช่วงเดือนกันยายนต่อไปทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นตลาดศักยภาพของสินค้ากล้วยหอมไทยกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสินค้ากล้วยหอมไทยซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศ
2: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตราดกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกจากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรสำหรับขั้นตอนต่อไปกรมวิชาการเกษตรจะจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องชาวนันมาลีรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรบริษัทการเงินจัดมหกรรมเซตอินเดอร์ซิตี้2026ยกระดับความรู้และทักษะด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทุกระดับนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์จัดมหกรรมการลงทุนแห่งปีเซตอินเดอร์ซิตี้2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์โฮลภายใต้แนวคิดเทรนทุกก้าวฟิตทุกสกิลโดยจับมือ60องค์กรตลาดทุนทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนักวางแผนการเงินสมาคมนักลงทุนให้คำปรึกษาวางแผนจัดพอร์ตและใช้ผลิตภัณฑ์ลงทุนให้ทันสถานการณ์พร้อมชูการใช้เทคโนโลยีและ AI เป็นผู้ช่วยในการลงทุนโดยภายในงานมีวิธีการสัมมนาให้ความรู้จากนักวิเคราะห์นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนการจัดพอร์ตลงทุนการใช้ AI วิเคราะห์หุ้นและกองทุนรวมทั้งมีการอัพสกิลและการเทรดด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือการลงทุนการวางพอร์ตเกษียณรวมถึงข้อมูลพิเศษเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาถึง 19 นาฬิกาณ3 ย่านมิตรทาวน์โฮลชั้น 5 ายอัศเดชกล่าวได้ว่าขณะนี้มีกระแสการชักชวนให้ร่วมเทรดคริปโตและ Forex จึงขอให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนวิเคราะห์ให้ดีซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ Forex หากถูกชักชวนให้ลงทุนในตลาดทุนหรือสัญญาผลตอบแทนที่เกินจริงรวมถึงการชักชวนให้เข้ากลุ่มไลน์ขอให้ตรวจสอบให้มั่นใจก่อนประธานคณะกรรมการการสื่อสารระบุโครงการ THAI Passport คุ้มค่าเป็นการลงทุนพัฒนาคนลดความเหลื่อมล้ำเตรียมเชิญภาคเอกชนชี้แจง TOR ในสัปดาห์หน้าน
3: ายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passportวงเงินงบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี AI ในระดับสูงและต้องการให้โครงการดำเนินการโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสมัครใช้บริการ AI ระดับโปรของภาคเอกชนทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องที่กำหนดสิทธิการเข้าร่วมไว้จำนวน5ล้านสิทธิ์โดยเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆถือว่าใช้งบประมาณไม่สูงแต่เป็นการลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่ง AI ได้เข้ามามีบทบาทในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการศึกษาการค้าออนไลน์การเกษตรแรงงานและการแพทย์เช่นการช่วยวิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ CT สแกนและ MRI ซึ่งมีความจำเป็นที่ประชาชนไทยจะต้องเข้าถึงและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากภาคเอกชนด้าน AI เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะก่อนนำผลเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายในสัปดาห์หน้าชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผนึกกำลังตรวจสอบอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ผสมสารไซบูตรามีนทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการรับประทานพร้อมเตือนผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
4: นางสาวสุภมาศอิสระคัตเจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงเหตุกรณีสะเทือนใจของน้องน้ำพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันจากการรับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักเมื่อผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีส่วนผสมของสารไซบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบ.ประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออย.รวมทั้งแพลตฟอร์มออนไลน์ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรทั้งนี้ยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนงานอย่างไรก็ตามขอให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงไม่มีเลขสารระบบอาหารหรืออ้างว่าเห็นผลเร็วผิดปกติอย่าซื้อตามรีวิวโดยไม่ได้ตรวจสอบและก่อนซื้อทุกครั้งให้ดูว่าร้านค้าระบุตัวตนและที่อยู่อย่างชัดเจนรวมถึงจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบ.หรือไม่หากจำเป็นต้องซื้อขอให้เก็บหลักฐานให้ครบทั้งใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินข้อมูลร้านค้าบทสนทนาการสั่งซื้อรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์หากได้รับความเสียหายหรือพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ.1166หรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ผมธีราทิพย์ อานนท์รายงานค่ะ
1: ตำรวจปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่พร้อมเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทน
5: พลตำรวจเอกคำรามนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลปฏิบัติการภายหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นเป้าหมายสำคัญในพื้นที่โดยจังหวัดภูเก็ตพบบริษัทเข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน10บริษัทครอบครองที่ดิน4แปลงมูลค่ากว่า116ล้านบาทพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9รายเป็นชาวอิสราเอล5รายชาวฝรั่งเศส2รายชาวเนเธอร์แลนด์1รายและชาวรัสเซีย1รายนอกจากนี้ยังพบบริษัทอีก39แห่งที่มีคนต่างชาติถือหุ้นเกินกว่า1ครอบครองที่ดินรวมกว่า52แปลงมูลค่ากว่า115ล้านบาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายโดยคดีสำคัญเป็นการตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทห้องเช่าร้านอาหารร้านกัญชาและฟิตเนสที่ต้องสงสัยใช้โครงสร้างนอมินีในการดำเนินกิจการสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในการประกอบธุรกิจและรักษาความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่อง นวพันธ์กลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดและมีมาตรการรองรับในทุกด้าน
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JICกล่าวถึงความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนหลังมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเสริมกำลังและการนำรถถังเข้าประจำการของฝ่ายกัมพูชาโดยยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงมีการลาดตระเวนภาคพื้นและการเฝ้ากดทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งการเคลื่อนย้ายกำลังหรือยุทโธปกรณ์ของประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงนำมาประเมินตามปกติและประเทศไทยมีมาตรการรองรับในทุกระดับสถานการณ์ผลข้อกังขาว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 และ Gripen จะสามารถใช้อาวุธได้ในสภาพอากาศฝนตกหนักหรือไม่นั้นยืนยันว่าอากาศยานสมัยใหม่ถูกออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในสภาพอากาศที่หลากหลายมีระบบนำร่องและระบบอาวุธที่ทันสมัยโดยทุกภารกิจจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนการปฏิบัติขณะที่บางฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยไม่ดำเนินการใดๆหรือเงียบเฉยพลอากาศเอกประภาสย้ำว่างานด้านความมั่นคงหลายส่วนไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้ทั้งหมดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของกำลังพลและผลประโยชน์ของประเทศเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสองกองย้ำเรื่องการแจกบัตรให้ตรงสิทธิ์และหากมีการเปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งต้องแจ้งประชาชนทันที
7: นายธนิตตันบุรพีรองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งณสำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้ได้เน้นย้ำประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษโดยกรณีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสกและผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีจำนวนไม่เท่ากันด้วยหลายพื้นที่พบว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีมากกว่าจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสกซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความผิดพลาดในขั้นตอนการแจกบัตรเลือกตั้งจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มความระมัดระวังในการแจกบัตรเลือกตั้งให้ถูกต้องตรงตามสิทธิ์ของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่ละรายหากมีการแจกบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับสิทธิ์อาจส่งผลต่อการนับคะแนนในภาพรวมโดยเน้นย้ำให้สำนักงานเขตทุกแห่งให้ความสำคัญกับประเด็นนี้อาจจัดจุดสังเกตและสัญลักษณ์เตือนต่างๆเช่นการติดสลิปหรือใช้สีแยกประเภทในบัญชีรายชื่อการจะทำบัตรคล้องคอเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานสุธามารักษาพันธ์รายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับ4รางวัลจากเวทีนวัตกรรมนานาชาติ ITEC 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียนายจิตสถาทาตะวากรผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำทีมนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวที ITEC 2026ณกรุงกัวลาลัมเปอร์สหพันธรัฐมาเลเซียเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับ4รางวัลจาก2ผลงานคือผลงานระบบแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ่ายไฟและตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าไหลย้อนเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลลดขั้นตอนการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้อย่างเป็นระบบซึ่งได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Honorable Mention Award จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและผลงาน Smart TS Platform บำรุงรักษาดิจิทัลเพื่อให้สามารถประเมินความพร้อมหรือสมรรถนะอุปกรณ์แบบอัตโนมัติพร้อมแสดงประวัติของอุปกรณ์แบบออนไลน์ได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัล NRCT Special Award ทั้งนี้เวที ITEC 2026เป็นเวทีประกวดและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชียจัดขึ้นต่อเนื่องกว่า30ปีโดยสมาคมสิ่งประดิษฐ์และการออกแบบแห่งมาเลเซียโดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากภาครัฐและภาคเอกชนมหาวิทยาลัยองค์กรและสถาบันด้านการวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงกว่า 1,000 ผลงานจาก17ประเทศทั่วโลก
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงสัจใจไทยทั่วฟ้า
9: รัฐบาลยกระดับมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่20มิถุนายนนี้โดยกำหนดให้สลากและเอกสารกำกับต้องมีข้อมูลครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายและห้ามโฆษณาหรือแสดงสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดสำหรับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในบ้านจะต้องมีฉลากและเอกสารภาษาไทยส่วนเครื่องมือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้พร้อมระบุข้อมูลสำคัญเช่นวิธีใช้คำเตือนและวันหมดอายุอย่างชัดเจนนอกจากนี้เปิดให้ใช้เอกสารกำกับในรูปแบบดิจิทัลผ่าน QR code หรือเว็บไซต์ได้เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนต

ำคัญเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

ที่สำนักข่าว Axios ของสหรัฐอ้างว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษสหรัฐและนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเตรียมเดินทางยังสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทาง

ชั่วคราวให้เป็นข้อตกลงระดับภูมิภาคสำนักข่าว MMA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศรอบใหม่โดยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงช่วงเช้าในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายรวมถึงบ้านเรือนประชาชนยังได้รับความเสียหายความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศแล้วโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.

่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40

องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

0: 32-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 22 เซนติเมตรและเวลา10:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา6:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41 เซนติเมตรและเวลา17:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง58 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:51 น.
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายุ 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจมปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ำมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหือไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหือไหวประสงแห่ข่มฟังปู่ขังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อมฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้ตื่นบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นทางนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพันนี้แกก็พาแม่ของแกมาฟังสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเรากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนผู้ชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงกู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบานตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุกไม่แหลนการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันได้ก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่ยังต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวะสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทักกุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตตาวายาติสังคาจะเยจัสสะอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นโยนนี้แล้วเขา

าลงชวนกันไปทะเนาะห้องสองไอ้น้องทุกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารหวานข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารหวานข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืนบ้านแผดด้วยบ้านบังชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพรีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงปู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจัดรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่าเรียบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากัมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั้นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในถ่านน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเคลียให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายน้ำแล้วจะได้อุ่นๆพอเคลียแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระปัจเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสัพปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมั่นหมายจำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันเพลิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนั้นได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามือทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกะวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงร่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบจะเอาเดียวนี่ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุญถือเลขเศร้าซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานนท์ในวัดนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติทำ800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัติยางขนนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินส่งทองมาผมขอเหมา1วันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยว2แรงวันสุดท้ายอันนี้เราให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ไฟคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นและเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้

0: พฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกะขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกูในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกูนอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศทิศนำข้าวสารอาหารแห่งมนุษย์คณะหนึ่งมาจากบ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำเสียอีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมละมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกันค่ำกันคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วนี่ทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกู่แล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสินจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตพูดดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฟื้นทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ตำเว้นจากชั่วก็ต้องฟื้นเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคาโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะ คันได้ฮ้อก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ฮ้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้ฮ้อก็ให้แขนหันนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยถากถางการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอะสุตวาปุถุชโกปุถุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกูนี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจระหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านป่าชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุนถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตตนาวตานังพยากเรยะเขาย่อมพยากรตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฝืนกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกูดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสร้างอำเภอเสกามือทุกวันมือจังหันมือสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสางมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ท่านจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ให้ในราคา20บาท ไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแผ่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเพื่อเผยแผ่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักประเทศจบอดทนใหม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาทุกป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อยากหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนธูปบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังฆยนาครั้งที่3พระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระภาพเจ้าอาโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาตัมพุทธะโกสันสัสุธรรมตังท่าตุจีลังสตังธรรมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสันนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกนี้ชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสนอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าขึ้นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตุภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกินมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันผูกเข้าขาดตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไม่จะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมัดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้หมองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเห็นนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60กันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างว้างว้าเวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกู่มีสตามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะ ป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกู่อย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเลนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตตุนาไม่สามารถพักเพียรต่อความตายได้จักต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นพวกมีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตมหิทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นไปแล้วเมื่อไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหากมีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเรื่อยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมีที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อพลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโน ที่ยิ่งแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายๆพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่าเมื่อพุทธศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทพบางคนมาเอาเทพไปให้แม่เท่าฟังดูเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เท่าผมบอกเขาวัดเขาว่านี่จะด่าโอ้ยแม่เท่าผมบอกเขาวัดเขาว่านี่จะด่าตั้งแต่เช้าคู่แรกย่ำแรงคู่เช้าตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายยังมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เถานับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เถารู้ชักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่นิพพาน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี3081434629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร0824724754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดชคชินรา

0: เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสปุริสะสัตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอทีคือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของ

ของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเพราะนั้นในอภิรักษิตะสมัยในวันพิเศษเช่นนี้อาตมาภาพก็ถือเอาเหตุนี้มาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปในวันนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจนไม่ต้องตีเกาะเคาะไม้กำนันผู้ใหญ่บ้านรัฐบาลไม่ต้องประกาศไม่ต้องมีใครบอกถ้าจะว่าไปแล้วงานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญจนรู้จักกันโดยสามัญสำนึกถ้าบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินในภาคอีสานของเราทั้ง16 17จังหวัดนี้ตลอดทั้งฝากฝั่งของหรือฝั่งแม่น้ำโขงทางซ้ายคือพี่น้องทางประเทศลาวตั้งแต่เหนือจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเหนือตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพระตั้งวังเวียงขึ้นไปโน่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสากเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกระถินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกระถินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิรักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศบ้างเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้ว
คือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณที่นี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานและก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักฟีทันดอนปากเซเนินกับเซดงคันทุงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสุวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้และสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับโรยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุ่มเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโกนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกัมพากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพาเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้เจ็ดวันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูก
อุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระต่อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วข้าวสั้นข้าวก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตบูนสีโคตบูนสีโคตบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตูใจชาวสีโคตบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญข้าวสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวสลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญข้าวสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากไว้ยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี้โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศาสนในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทวนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบุญพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ช
ชาวสีโคตบูรเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆเข้าเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูรนี้ชาวสีโคตบูรก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใดแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทสุขาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลิวชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตบูรนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพร้อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็มอละนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสื่อมมุ่งเดียวนี่คนจึงได้กล่าวต่านเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพสนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นแต่จริงกินจนว่าล่ำดับเถ่าพ่ายรุ่นเฮาใหญ่มาผีย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูรสองฝากฝังมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลัทธะ
สัมตลทะสมเยกิทสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลทะอันคับข้างไปด้วยต้นข้าวนี่กิทสัมภาเทคับข้างไปด้วยข้าวกล้าสลทะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลทะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังคิ้วเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาเพราะวันนั้นในเดือนสิบฤดูสลทะน้ำปิ่มฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนไต่ใส่อะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมมีช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารส้มสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่มีพันไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วระลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลาหนึ่งเดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลทะสอเสือสละอาลอเรือทอทหารสลทะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่งฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสลทะที่เขียนด้วยสอสาราสละอาลอเรือทอทหารสลทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสอสาราสลทะสอเสือสลทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมสูกลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาโฮมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่านยกท่านทอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่านยกทอดบวยบานเบิกพี่ท่านท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาไห้สังโฆท่านทอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซึ่งที่เป็นแส้งเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดล่อถาส่วนบุญซึ่งที่เป็นเทพไทยโนอยู่ทั้งสวรรค์สิภาคกันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเขาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลิบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้ววุ่นกุศลสินท่ามบอกคันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคันนี้น้ำพีนองสิล่องหมอกแผ่นแดงส่วนประเพณนั่งลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สละวนสอกหาสาดแต่งซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิ่งทาตามห้นทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มัวแต่วนวิ่นสางปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยล่องหมอแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไว้ให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำ
ด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะศอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียนหน้าป่าดงพ่งเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องขวนข้างเอิบปลูกโลกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามล้วงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้ามีเทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเต็มแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวตานพรไห่อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังแก่ประสงค์งามเมื่อมอละนาตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามล้วงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสื้อเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่อใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพ้องประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะโทษที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิมหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ข้อว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟข้อว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เห็ดเข่าเป็นหอไปแขนทั้งอาหารหวานข้าวสู่อันม่วนผอมท่านเท่ให้ซุ่มบ่มีสาดเส้นเขาบ่มี

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซอดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เด

คือฮอดเด้คือฮอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือฮอดดงดอนนะแต่แก้วกินยังกวงคือฮอดเด้คือฮอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเขียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางฮอด

มีน้องเอ้ยแสนสิถูกพลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม่มากแสนสิถูกหยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะคุณกับพี่นี่กับน้องบุญปองเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาเปลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงทึ่งสวรรค์พุ่นหามีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห่วมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากล้นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ส่งมา

คือห้องปลูกต้นใหม่เพียนพำแห้งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโน้นนั่นเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนนั่นได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุขเฮิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่หักถ้ำเนียมแท่บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบมาบเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลือเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮ้าสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

ำบายตีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถอยคำสำนวนก่อนของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพินเสียงซ้อเสียงของดังมาห้วนห้วนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินข้าวห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเข่าห่วมล้านประสานจิตประสานใจสางคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นทานห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาใส่ลั่นกักบังกินปลากั่งปูหินตามหอมหวยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวสุ่มสุ่มหากใหม่ไงเขียดโม่แกงใส่ผักตำนิ่นกินแล้วนอนสุกยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดมาเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมืองขั้นหากเบิดเส้นใหม่ผัดมาได้เส้นคนพี่น้องเอ้ยบัดนี้ดงดอนใหม่นี้ไก่บ่ได้สั่งเลยว่ายังห่วมห้องดงกว่างกระเป๋าเป็นย้อนว่าพ่อแม่ของเฮาเพิ่นพากันทางป่าทางดงขวดเคียกินจนเล็บเหี่ยนเล็บกุดหย่อนเหลี่ยงพวกเฮาใหญ่กาหน้าบ้านกรรมอันนั้นเวรอันนั้นสิตกอยู่จากพ่อจากแม่เฮาแล้วก็ตามมาถึงเฮาเพิ่นว่ากรรมพันธุกรรมหักเป็นพี่น้องเที่ยวยื้อยองยามกรรมท่าญาโทกรรมนี้สิเป็นผู้ให้มูลมั่งสังขยาซึ่งกันและกันย่าเมื่อฟุ้งสัดเสียงสูญสำชีวิตหัวพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดยังทออัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยทางทมทวมแผ่นเพื่อนให้เฮาได้หุงเห็นส่วนวันน้ำโคตรเสือเสียงสื่อศักดิ์สกุลบ่หอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องบุญกุศลเบื้องป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายซอยหอดลูกหลานแท้แล้ว

วาวังกีนี่เป็นการบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขเว้าให้พ่อแม่อ้ายน้องได้ยินได้ฟังพ่อแม่โบราณของห้องเพิ่นเว้าฝากฝาฝากดินฝากลมฝากแรงถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเมืองยามเมื่อคนผู้ใดผู้หนึ่งล่มหายตายไปเบิดเส้นใหม่ใดเส้นคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายเฮาสรรสร้างบุญกรรมน้ำแต่งอันใดก็ตามเพิ่นว่ายังทอบุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานบัดนี้พ่อแม่ของเฮาเลี้ยงเฮามาพาเฮาใหญ่ทางป่าทางดงฮักหลางทางพงป่าดงพงไผ่เป็นเอิดเติดพี่น้องเอ้ยกรรมอันนั้นเลยตกมาสู่เฮาพระพุทธเจ้าของเฮาเคยได้ตอบปัญหาเทวดาผู้หนึ่งในยามขอนสิแจงเศรษฐวันมหาวิหารอารามของเศรษฐีซื่ออนาถบิณฑิกเศรษฐีคืออารามของตาสุทัศน์ส่วนของนายเชษฐ์เทวดาไปถามว่าคนในโลกนี่เขาสิเฮ็ดบุญสุนทรทานแนวใดน้อจังสิได้บุญหลายสายยาวตายแล้วสิได้ขึ้นสวรรค์ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นว่าวนโรปาอารามโรปาเยชนาเสตุกรกาปะปัญจะอุทปานั่นจะเยทะทันติอุปสยังเตสังลัตโตจะทิวาจะสธาปุญญังปวัตติธรรมทาศิรสัมปันนาเยชนาสขคามีโนโอ้ยขอโทษขออภัยผู้ขาเจ้าหัวปาเนคู่ดงข้อเว้าภาษาบาลีข่มเว้าข่มว่าข่มปากข่มจาอินอ้อยอ้อยเว้าสู่พระธรรมเป็นคำเว้าคำจาพุทธภาษิตของพระพุทธเจ้าสังยุตตนิกายสคาถาวักเล่มที่15วรรณโรปสูตรข้อที่146หน้า46พี่น้องเอ้ยบ่ได้เว้าเอาซื่อข่มเว้าข่มว่าวังกีนี่แปลเป็นภาษาไทยภาษาลาวเฮาได้ข่มว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดรักษาดงผู้ใดคืนไผ่พงแห่งแผ่นดินผู้ใดสร้างน้ำปลูกป่าโดดน้ำถึงฝ่าซับน้ำในดินสร้างบนอยู่บนเศร้าให้คนทั้งหลายได้พึ่งพาอาศัยเตสังลัตโตจะทิว่าจะสถาปุญญังปวัตติบุคคลมูนันสิได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนบุญเจริญกับข้าเจ้าทุกเมื่อทุกยามธรรมัทธาศิรสัมปันนาเยชนาสกขามิโนคนจังสันแล้วเสวาตั้งมั่นในศีลเป็นอยู่ในธรรมตายแล้วไปสวรรค์แน่นอนบุคคลผู้ใดทางป่าจูดดงทางพงจูดเราให้ศึกษาว่าสิ่งหล่มหายตายไปให้ต้นใหม่ทิพย์หายไหวบอดหื่นซ่านเทวดาเบิดไปอารามอันหล่มเรือนเหมาะสมแก่การเพ่งพินิจคิดธรรมของพระโพธิสัตว์พระสัพพัญญูพระอริยเจ้าบ่มีบรรยูบรรเศร้าบ่มีผู้ใดสิไปตรัสรู้อยู่ทั้งปราสาทอยู่ทั้งวิมานล้วนแต่เขาป่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายยอมตรัสรู้อยู่ในป่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เกิดอยู่ในป่าตรัสรู้ในป่าเทศซ้อนกันในป่าตายกันในป่าไต่ห่มใหม่กลางผืนแผ่นดินผู้ใดไปทางป่าจุดตรงทางพงจุดเหล่าเตสังลัตโตจะที่ว่าจะสถาป่าปังปวัตติบาปกินหัวผู้นั้นทั้งกลางเว้นกลางคืนบาปกินหัวผู้นั้นทุกเมื่อทุกยามคนผู้นั้นเสือว่าบ่ตั้งมั่นในศีลบ่กินอยู่ในธรรมตายแล้วก็ตกนร

ย่ามาฟุ้งซัดเสียงสูญซ้ำชีวิตหูพ้อยกระสูญเสียบ่หอนหวนเห็นใดทั้งพ้องอัฐิเบื้องอังคารเท่าทานพี่น้องเอ้ยมีแต่ถมแผ่นเพื่อนแผ่นดินให้หุงเห็นส่วนว่าน้ำโคตรเสือเสียงสื่อสัตว์สกุลบ่อหอนสูญหายไปจากโลกากวงทั้งพ้องปุ่นกุศลเปลืองป่าปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอดลูกหลานพี่น้องเอ้ย

ความเบาความวาบางกี่นี้เป็นความเบาให้เฮาได้เห็นภาพพดในจิตในใจพ่อแม่เฮาทางป่าจูดดงทางพุ่งจูดเราเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมแลกเอาชีวิตชีวาของลูกเต่าล้านเลนให้ใหญ่กาหน้าบ้านเบิดเส้นใหม่แล้วจังได้เส้นคนบาดนี่บาปทั้งกลางเว้นบาปทั้งกลางคืนอันนั้นตกมาอยู่น้ำให้เฮาลูกหลานที่เพิ่นเว้าวังกี่นี้บุญกุศลเบื้องปาปังกำบาปหากสิยังอยู่ข้างพ่ายสอยหอลูกหลานบาปที่พ่อแม่ทำไว้เพื่อไทยเอาชีวิตของลูกหลานก็เลยมาตกข้างกับเฮาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นแห่งความห่อนน้ำในทะเลทั้งตอนเนื้อหนำแข็งได้เปื่อยลงมาเฮ็ดให้น้ำทะเลสูงขึ้นแล้วป่าใหม่เบิดไปความห่อนสูงขึ้นพี่น้องเอ้ยความเจริญสมัยใหม่เฮ็ดให้ฝนตกมากก็มีผิดมีภัยว่าเป็นฝนหาแก้วตกแล้วพัดหากินตกลงมามีโลกมีไพ่ต้นใหม่กูดงิกงอสัตว์ทั้งหลายอยู่ในน้ำเป็นบาดเป็นแพ้ตาบอดตาเจ้าตายไปหนอนวาบ่มีต้นใหม่ดูดผิดสับไพ่ทั้งหลายบาปอันนั้นตกลงมาถึงเฮาเฮามาพากันปลูกป่าปลูกดงรักษาพงรักษาป่าปลูกต้นใหม่ไปแล้ว200กว่าไร่เมื่อนี้เข้ามาซอยกันโลกหญ้าขาหุ่นวันโรคป่าอารามโรคป่าปลูกป่ารักษาดงรักษาพงรักษาเหล่าไทยบาปไทยกรรมไทยเวรที่พ่อแม่เฮาได้เฮ็ดได้ทำการที่เฮาเฮ็ดมื้อนี้การปลูกป่าปลูกดงพระพุทธเจ้าว่าได้บุญทั้งกลางเว้นกลางคืนมุนมูนีก็สิตกทอดต่อไปสู่ลูกสู่ล้านปะกุมซุมเย็นดูดฝ่าดึงฝนพี่น้องเอ้ยว่าเม่นว่าเจ้าหัวป่าเนี่ยคู่ดงนี่เว้าเล่นซื่อๆเด้ส่วนพี่ส่วนน้องเอาเหือเอาแห้งห่วมจิตห่วมใจกันเนาะเฮาในทุกข์ยากให้เคลื่อนขาดเคลื่อนค่ำเม่นบ่มีของหลายดังผู้เพิ่นเป็นเศรษฐีไทยขาดเฮาก็มาเอาถามมาพี่ให้แห้งงานออกมาซอยพี่น้องเอ้ยทานแห้งงานเธอนี่เว้นให้พ่อแม่เฮา

มีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบเสร็จนิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพังด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

ชนบทส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนะทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตรำทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะมันกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพัน

วันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเมงจะแก้จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกป่วยการเปล่าในเมื่อที่เรือนของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะจำ

ียงได้ฟังดังนั้นก็ชะงนอุทานว่าที่บ้านของกระผมนะไม่เคยมีพระเลยสักองค์เดียวกระผมยากจนนักหนาจึงอยากได้พระไปไหว้บูชากับเขาบ้าง

าภิกษุก็ยืนการว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูคือจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสียจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถอะ

ฟังดังนั้นก็สำเพยิ่งนักนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวและอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองหญิงสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตา

ียงที่หลังออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มแจ้งในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาไม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่ตัวนั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อมุ่งหวังแต่จะให้ลูกมีความสุขความเจริญแม่เป็นผู้มีแต่ให้ไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกแต่ตัวเรานี่สิมีแต่จะรับเอาฝ่ายเดียวนับแต่นั้นมาข้าก็บำเพ็ญตนอยู่ในโอวาทเทิดทูนเคารพบูชามารดาของเขาเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้แหละคือพระแม่

แม่ลำบากตรากตรำทุกข้ามเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาปีแม่ยอมเพลียชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกปลูกพันกระสันรักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไตร

างตั้งใจจะได้นมเจ็ดพันผูกเทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบฟ้าสมุทฐานทานตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกข์โรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยแม่อุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดือนกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสงใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนามโตเสียงปีผู้ปราณีปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังฝังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงศ์ดำรงนานไม่ลำบากยากเข็นจนเดียนค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาหน้าชาญนักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครใครเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ม่ในทัศนะของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบทชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเนจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้าจึงมีชื่อว่าโทหลินีผู้มีใจสอง

พ่อลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันตีแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันตีและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันตีและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนไปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวงัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เชื่อก็ไม่ได้

านอนาถามินทิกาแปดเถรมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกวางถ้านายกาละถือทิฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

0: เศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฝั่งธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
2: พรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นทุนชีวิตคนแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะถ้าใครที่มีต้นทุนชีวิตดีเนี่ยเขาจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้เยอะแต่ใครมีต้นทุนชีวิตต่ำโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จก็น้อยเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยเราลองดูระหว่างเมล็ดถั่วกับเมล็ดโพถามว่ามีต้นทุนชีวิตเท่ากันไหมบอกว่าไม่เท่ากันนะดูเผินๆก็เป็นเม็ดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เม็ดถั่วลงดินปั๊บโตขึ้นมามันก็ตายเป็นได้แค่ถั่วแต่พอเม็ดโพปั๊บเนี่ยลงดินเป็นไงเอ่ยภาคเดียวเติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคลึ้งไปเลยขนาดต้นใหญ่กว่ากันเป็น10เป็น100เท่าทั้งที่จุดเริ่มต้นกับเม็ดพอๆกันเพราะต้นทุนชีวิตศักยภาพที่แฝงอยู่ในเม็ดถั่วกับเม็ดโพมันมีไม่เท่ากันเราลองดูมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามหรือเป็นระดับประเทศก็ตามมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โครมครามทั้งหมู่เกาะเลยระเนระนาดหมดเรียกว่าประเทศนี้ยับเยินคล้ายๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเหลือแต่ซากเราคิดว่าญี่ปุ่นจะหมดสภาพแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังคล้ายๆกันในแอฟริกาไม่เอ่ยคนทุกคนจะรู้สึกว่าไม่แม้จะลำบากแสนลำบากก็ตามแต่ผ่านไปเดี๋ยวอีกสัก5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องเจริญขึ้นมาใหม่ถามว่าทำไมคนถึงเกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นตอบว่าเพราะต้นทุนชีวิตของคนญี่ปุ่นคนที่มีต้นทุนชีวิตดีนะแม้ตัวบุคคลคนเดียวก็ตามเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสมมติว่าจับตัวเข้าไปอยู่ที่อื่นความสำเร็จเดิมทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เหลือศูนย์เลย

0: นยึดไปหมดเดี๋ยวเขาก็จะสร้างตัวขึ้นมาได้อีกด้วยต้นทุนชีวิตตรงนี้นี่แหละถ้าต้นทุนชีวิตดีสักอย่างแล้วก็อยู่ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวก็จะทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสถานที่นั้นๆถามว่าต้นทุนชีวิตนี้คืออะไรขอแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นต้นทุนภายในซึ่งสำคัญที่สุดกับต้นทุนภายนอกเรามาเอาต้นทุนภายนอกก่อนนะต้นทุนภายนอกก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในการทำงานต่างๆนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือคอนเน็กชันสายสัมพันธ์คนส่วนใหญ่พอพูดถึงต้นทุนชีวิตจะนึกถึงข้อแรกคือวิชาความรู้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านจะเอาปริญญามาก็หวังจะเอาตรงนี้แหละเพื่อเป็นต้นทุนไปใช้ในการทำงานประกอบอาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวคนไหนที่ว่าไม่ใช่รู้แต่ในตำราสามารถมีทักษะในการลงมือปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเก่งมากแล้วเหนือคนอื่นเขาแล้วแต่ความจริงตรงนี้ยังเป็นแค่ต้นทุนภายนอกเท่านั้นเองและเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกสิ่งที่สำคัญคือสายสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองไปดูสิเขาจะให้เวลากับตรงนี้มากพอสมควรนะคนบางคนจะเรียกว่าจมอยู่กับงานไม่สนใจจะดีกับใครเลยเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวเองตอนเรียนก็เรียนเรียนอ่านหนังสือสอบได้คะแนนดีๆจบมาก็เป็นลักษณะที่ว่าทำงานไม่ยุ่งกับใครคนอย่างนี้ถ้าทำงานวิชาการเฉพาะตัวอาจจะพอไปได้แต่จะทำงานใหญ่เป็นนักบริหารคุมคนเนี่ยไปลำบากมันไปไม่ถึงเก่งแต่เข้ากับใครไม่ได้มีความรู้เยอะเข้ากับใครไม่ได้ความรู้ก็มาใช้ประโยชน์ได้นอนแต่คนที่ความรู้ทักษะมีในระดับหนึ่งแต่มีสายสัมพันธ์ที่ดีทำให้มองเห็นช่องทางและโอกาสเนี่ยมากมายสูตรสำเร็จของชีวิตมนุษย์เนี่ย1บวก1ไม่ได้เท่ากับ2แต่1บวก1มันกลายเป็น11ขึ้นมาได้มันทวีคูณขึ้นมาเราอยู่คนเดียวแล้วก็คิดได้ในกรอบของเราแต่พอคุยกับเพื่อนปั๊บเขาก็มีไอเดียอีกอย่างมีข้อมูลอีกอย่างพอฟังปั๊บเนี่ยปิ้งขึ้นมาเป็นไงจับมือกันทำงานปั๊บเนี่ยเกิดความสำเร็จที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นไปได้เลยบิลเกตประสบความสำเร็จสร้าง Microsoft ขึ้นมาได้เขารู้ว่าเขาเก่งทางด้านการสร้างนวัตกรรมทางด้านการตลาดแต่ในเชิงการบริหารเนี่ยไม่เก่งพอทำได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่าเชี่ยวชาญมากก็ไปเอาเพื่อนอีกคนมาจำเป็นคู่หูกันยกให้เพื่อนเป็นผู้บริหารเลยนะเป็น CEO ฉันขอเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผลิตสร้างนวัตกรรมก็แล้วกันพอแบ่งหน้าที่กันทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ย1บวก1ไม่ได้เป็น2ซะแล้วมันกลายเป็น11มันทวีคูณขึ้นมาแล้วให้เพื่อนที่เก่งทักษะการบริหารอยู่คนเดียวไม่มีบิลเกตก็ไม่ประสบความสำเร็จบิลเกตถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนี้แต่พอสองคนรู้กันเข้าปั๊บความสำเร็จมันไม่ใช่สิบเท่านะมันกลายเป็นร้อยเท่าพันเท่าขึ้นมาได้ให้ไปสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเถอะไม่ว่าจะในวงการธุรกิจวงการการเมืองก็ตามจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ละคนจะให้ความสำคัญกับคอนเน็กชันเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆเป็นผู้ใหญ่ระดับนั้นงานมันน่าจะเยอะมากนะเขายังต้องแบ่งเวลาตัวเองมากพอสมควรในการไปพบปะเพื่อนฝูงในการไปพบปะผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยปรึกษาหารือต่างๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอื้อให้งานทั้งหมดประสบความสำเร็จคอนเน็กชันสายสัมพันธ์เป็นต้นทุนทางชีวิตที่สำคัญยิ่งไม่น้อยกว่าความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนหรือการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตเลยแต่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันแล้วก็ยังเป็นเพียงต้นทุนชีวิตภายนอกนะแต่ต้นทุนชีวิตภายในนั้นสิจริงๆแล้วสำคัญกว่าเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดต้นทุนชีวิตภายนอกและความสำเร็จที่แท้จริงด้วยถามว่าแล้วต้นทุนชีวิตภายในนี่คืออะไรขอแบ่งเป็นสองอย่างเช่นเดียวกันประการแรกคือนิสัยคนนิสัยดีเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จจะคบหาเพื่อนฝูงเครือข่ายคอนเนคชั่นก็จะกว้างขวาง ที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีต้นทุนชีวิตดีก็เป็นเพราะนิสัยเขาดีนั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะเปิดประเทศในสมัยเมจิเนี่ยนะก่อนที่นายพลเพอร์รี่ของอเมริกาจะเอาเรือปืนมาจี้ญี่ปุ่นให้เปิดประเทศเนี่ยเขาปิดประเทศอยู่เทคโนโลยีไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต่ว่าเขาฝึกนิสัยมาอย่างดีแล้วทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่เปรี้ยเลยเพราะฉะนั้นพอเปิดประเทศปั๊บจะรองรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆศึกษาประเดี๋ยวเดียว 10-20 ปีเนี่ยก็เริ่มกวดตามฝรั่งเข้าไปได้เบียดเสียดตัวเองให้เป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกได้เพราะฝึกนิสัยมาแล้วอย่างดีนิสัยนี่แหละเป็นต้นทุนที่สำคัญรองรับความรู้รองรับการทำงานเป็นทีมแล้วขับเคลื่อนตัวเองและประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกเราเองเป็นคนมีต้นทุนชีวิตดีนะให้เน้นฝึกที่นิสัยตรงนี้อย่ารอให้ลูกเราเข้าโรงเรียนแต่เรียกว่าตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยก็ต้องสอนแล้วนะสอนยังไงเอ่ยคุณแม่เนี่ยต้องรักษาความสะอาดดีดูแลเนื้อตัวความสะอาดตัวเองดูแลบ้านให้สะอาดบ้านช่องห้องหับคุณพ่อก็ต้องร่วมมือช่วยกันด้วยนะเพราะพอสะอาดก็สบายใจอารมณ์ดีพออารมณ์ดีมันถึงตัวเด็กเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเนี่ยก็เสริมความสบายใจอารมณ์ที่แช่มชื่นขึ้นมาด้วยฝึกความตรงต่อเวลาเราจะทานข้าวก็ทานเป็นเวลาจะนอนก็นอนเป็นเวลาจะอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างเป็นระบบระเบียบผลคือพอเราทานข้าวก็จะมีอาหารสารอาหารเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมเอ่ยปริมาณน้ำตาลปริมาณสารอาหารก็จะเข้าเส้นเลือดซึ่งก็จะไปเลี้ยงเด็กผ่านรกในครรภ์ไงถ้าเราทำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอจะนอนก็นอนสม่ำเสมอเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยจะถูกฝึกวงจรชีวิตที่สม่ำเสมอทุกๆวันเป็นการปลูกฝังนิสัยเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะพ่อแม่เริ่มสอนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วจะทำอะไรก็สุภาพเรียบร้อยทั้งต่อข้าวของและต่อผู้คนเนี่ยมันก็ถ่ายทอดถึงตัวเด็กเช่นเดียวกันพอลูกเราคลอดมาปั๊บเนี่ยก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกถึงเนื้อถึงตัวแล้วเนี่ยนะคราวนี้จับเนื้อจับตัวกันได้เน้นหลักในการฝึก4ข้อเรื่องนิสัยคือ1สะอาด2เป็นระเบียบ3สุภาพแล้วก็4ตรงเวลาสะอาดคือลูกจะอึจะฉี่ต้องดูแลอย่าไปรำคาญว่าเดี๋ยวฉี่อีกแล้วเดี๋ยวอึอีกแล้วนะแล้วให้นอนหมกอยู่กับกองอึกองฉี่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหมกหมกไปเดี๋ยวก็ฉี่ฉี่ฉี่อยู่เรื่อยฉี่แล้วก็ทิ้งแช่ไว้สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะหงุดหงิดแล้วคุ้นกับความสกปรกเราไม่รำคาญไม่เบื่อเด็กฉี่เด็กอึก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดเนื้อเช็ดตัวน้ำลายเตอะทุกอย่างก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวเด็กเนี่ยทั้งสะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วยจะให้อาหารเด็กก็ให้เป็นเวลาด้วยไม่ใช่จ้าปั๊บเนี่ยจะให้ลูกเงียบก็ง่ายนิดเดียวเอาขวดนมใส่ปากยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กจะได้เงียบไม่ร้องจ้าเมื่อไหร่ก็ยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นเวลาเวลาต้องจัดระบบการให้อาหารค่อยๆปรับระบบการนอนทุกๆอย่างเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นเวลานี้เป็นการสอนตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้เลยนะเริ่มคลอดก็เริ่มสอนได้แล้วแล้วเราเองจะทำกับตัวลูกทำด้วยความสุภาพอย่าไปนึกว่าลูกยังไม่รู้เรื่องนะจะพูดกับลูกก็พูดด้วยความอ่อนโยนจะจับเนื้อจับตัวเขาก็จับด้วยความอ่อนโยนแล้วก็จะใช้ข้าวของรอบตัวก็ไม่ใช่โป้งป้างตึงตังเนี่ยแต่ว่าปิดประตูก็เงียบเงียบไม่มีเสียงปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะหยิบข้าวหยิบของจะวางของบนโต๊ะก็ไม่เคยแทกตึงตึงแก้วน้ำช้อนจานโป้งป้างตึงปังเพลงแตกไม่เป็นอย่างนั้นทั้งข้าวของตัวบุคคลปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพนุ่มนวลสิ่งเหล่านี้จะซึมซับเข้าตัวเด็กตลอดเวลาเลยเป็นการบ่มเพาะนิสัยทั้ง4เนี่ยสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาตั้งแต่เด็กยังเล็กๆแล้วโตขึ้นก็ค่อยสอนด้วยคำพูดเสริมด้วยเด็กเขาเห็นทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยลูกเราโตมาจะเป็นคนนิสัยดีแล้วพอนิสัยตรงนี้ติดตัวไปปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สำคัญตลอดชีวิตเลยอยู่ไหนใครก็รักอยู่ไหนก็เป็นต้นแบบให้เขาได้อยู่ที่ไหนทุกคนก็ชื่นชมจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทำงานทำการต่างๆทำได้ดีหมดเพราะมีต้นทุนนิสัยที่ดีตรงนี้แล้วต้นทุนชีวิตภายในประการที่2คือบุญกุศล บุญเนี่ยจับถ่านก็กลายเป็นทองแต่คนไม่มีบุญเนี่ยจับทองยังกลายเป็นถ่านเลยดังนั้นเราจะต้องให้ลูกเรารู้จักการสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยนะจริงๆถ้าจะให้ดีแล้วก็ก่อนลูกจะมาเกิดเนี่ยตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งใจให้ทานรักษาศีลให้ดีพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ลูกมีบุญมาเกิดลูกอยู่ในท้องก็ทำให้สม่ำเสมออย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเก่าบุญกุศลก็จะถึงตัวเด็กสัมผัสได้ลูกเกิดมาพ่อแม่ใจบุญเนี่ยทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเด็กก็เห็นต้นแบบแล้วค่อยๆซึมซับไปตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราเองถ้าเกิดถึงคราวจะต้องหลับตาลาโลกนี้ไปนะให้หลับตาลาโลกไปแบบสบายใจไม่ห่วงเลยเพราะลูกเราจะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนแล้วความจริงคือตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นความสำเร็จของลูกของเราตั้งแต่เรียนหนังสือก็สำเร็จเป็นเด็กดีเรียบร้อยสุภาพน่ารักพ่อแม่เห็นอะไรก็ชื่นใจหายเหนื่อยเลยแหละแล้วพอโตขึ้นมาเรียนจบทำงานทำการก็จะสำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จเนี่ยเพราะต้นทุนชีวิตที่ดีตรงนี้นั่นเองไม่ว่าจะเกิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเกิดสึนามิเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดลดค่าเงินบาท IMF เข้าก็ตามจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเขาจะรับสถานการณ์ได้แล้วจะยืนหยัดตั้งหลักขึ้นมาได้อีกในที่สุดเพราะต้นทุนชีวิตทั้งภายนอกภายในที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเอง
1: ถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความกตัญญูให้เต็มไปด้วยการเสียสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนิกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแลได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์อิสระที่บอดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำให้บิดามารดาได้เกิดบนสวงสวรรค์หมายถึงเกิดจิตใจอันจะนำไปสู่สวรรค์นั่นเอง

ลูกคืนวิ่งผมกลมหลายเท่ายามลูกเศร้าวิ่งโศกวิโยกกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจยามมีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับชายยามป่วยไข้หวังให้เจ้า

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกล่าวว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มไทรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาเรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

ในสมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลืองเสื้อผ้าที่สวมออกคลุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาการป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกตัญญูกตเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เคี่ยนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะนั้นวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เคียนลูกเจ็บมากเพราะแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เฒ่าได้ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เฒ่าโธ่แม่ละลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วเพราะแม่แก่เฒ่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดีให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

อกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทำไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสารีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสารีบุตรองค์นี้

เวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สาลีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสาลีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้ไปเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าสาธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยๆเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี่แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลข2

ามและเขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบทเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อน

ในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวชฟ้องชั่วโมงสามชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็ศึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค์

วันนี้เรามาคุยกันเรื่องวิธีลดความอิจฉามีคำอยู่สองคำนะคือคำว่าอิจฉากับริษยาเรามักจะได้ยินมาคู่กันนะใช่ไหมจริงๆอิจฉาเนี่ยแปลว่าพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีนะรู้สึกมันหงุดหงิดเนี่ยไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าเกิดริษยาแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้ดีเลยหาทางโค่นทำลายยังไงได้ก็เอาถ้าเทียบกันแล้วดีกรีของความริษยาจะหนักกว่าอิจฉาแต่ทั้งสองอย่างก็ไม่ดีและควรแก้ทั้งนั้นแหละในครั้งพุทธกาลเนี่ยมีหมู่บ้านชาวประมงอยู่ที่ชานแคว้นโกศลเนี่ยมีชาวประมงอยู่ประมาณ1,000ครอบครัวก็อยู่ปกติดีวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งในครอบครัวเหล่านั้นเนี่ยตั้งท้องพอมีครรภ์ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าทั้งหมู่บ้านเจอไฟไหม้ไป7ครั้งนะแล้วก็เสียค่าปรับจากพระราชาอีก7หนมีเรื่องสารพัดจนทุกคนบอกว่ามันผิดปกติแล้วต้องมีคนการเคมีเกิดขึ้นในหมู่พวกเราแน่เลยทดลองแยกดูเอาพันครอบครัวแยกเป็น2กลุ่มว่ากลุ่มที่หญิงมีท้องคนนี้อยู่มีปัญหาอีกกลุ่มไม่มีปัญหาเขาก็แยกทีละครึ่งครึ่งครึ่งครึ่งไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเจอว่าปัญหาเกิดมาจากครอบครัวหญิงคนนี้นี่เองเขาเลยไล่ออกจากหมู่บ้านต้องไปล่อนเล่พเนจรจนกระทั่งคลอดลูกก็ลำบากสารพัดจนกระทั่งลูกพอเดินได้อะไรช่วยตัวเองได้นิดหน่อยสัก5-6ขวบเนี่ยเขาเลยบอกลูกเอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วนะลำบากแล้วเกินกับเจ้ามาเนี่ยเอาชามบินเผาให้ใบๆนึงขอทานเอาเองก็แล้วกันเด็กน้อยก็เลยล่อนเล่พเนจรไปเก็บของเหลือกินเข้ามาบ้างอะไรต่างบ้างพอประทังชีวิตเนี่ยนะมีวันหนึ่งพระสารีบุตรท่านเดินบิณฑบาตแล้วเห็นเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเก็บเม็ดข้าวที่เขาทานเหลือติดจานแล้วก็เขาล้างจานแล้วก็สาดน้ำล้างจานแล้วมีเม็ดข้าวปนโยกมานอกหน้าต่างเนี่ยเด็กเขาไปเก็บเม็ดข้าวทีละเม็ดกินนะเพราะมันหิวเหลือเกินนี่นะท่านเห็นเลยสงสารตามเด็กน้อยนี้กลับไปที่วัดแล้วให้บวชเป็นสัมมาเนนได้ชื่อว่าโลสกะติสสะแต่เด็กนี้ก็ดีนะอยู่ในโอวาทเชื่อฟังคำสั่งสอนแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อมาพออายุครบบวชก็ได้บวชเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์เลยนะแต่ว่าตลอดชีวิตแม้บวชเป็นพระแล้วเนี่ยไม่เคยได้ฉันอิ่มเลยแม้แต่ครั้งเดียวไปบิณฑบาตเขาตักบาตรได้แค่ทัพพีเดียวพอไปถึงคนต่อไปกรรมมันบังตาคนจะใส่บาตรเขาเห็นว่าข้าวมันเต็มบาตรแล้วเขาก็เลยผ่านไม่ใส่อีกสุดท้ายได้อาหารมานิดนึงแค่พอกันตายแต่ไม่เคยฉันอิ่มเลยร่างกายก็ทรุดโทรมแย่เลยเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งพระสารีบุตรรู้ด้วยญาณทัศนะว่าภิกษุที่เป็นศิษย์เนี่ยวันนี้จะนิพพานแล้วท่านก็เลยสงสารอยากจะให้ได้ฉันอิ่มสักมื้อหนึ่งเนี่ยเลยบอกอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปบิณฑบาตด้วยกันให้เดินตามหลังพระสารีบุตรไปเลยปรากฏวันนั้นพระสารีบุตรไม่ได้อาหารเลยเนี่ยโอ้โหแบบผลกรรมมันแรงขนาดนั้นนะเลยต้องให้กลับวัดเดี๋ยวพระสารีบุตรรับบาตรเองเสร็จเรียบร้อยแล้วใครเอาอาหารไปให้พอแยกทางให้กลับไปรอที่วัดท่านนั่นเองเนี่ยมีคนใส่บาตรพระสารีบุตรเต็มเลยพระสารีบุตรก็รีบแบ่งอาหารแล้วก็ให้คนเอาไปถวายให้พระโลสกะติสสะปรากฏว่าด้วยกรรมนะคนรับอาหารมาถึงกลางทางอยู่ๆเบลอลืมไปเฉยๆว่าจะเอาอาหารมาทำไรเลยนั่งกินเองหมดเลยอดอีกพระสารีบุตรท่านกลับถึงวัดอ้าวฉันหรือยังยังดูเวลาเอ้ยยังพอเวลายังไม่ถึงเที่ยงนี้นะแต่ชาวบ้านเขาไปบิณฑบาตตอนนี้เขาจะว่าเอาเลยเข้าวังไปหาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปบิณฑบาตกับพระราชาเลยตั้งใจจะช่วยลูกศิษย์เต็มที่พระราชาเห็นเอ้ยมันใกล้เพลแล้วนี่นะพระองค์ก็เกรงว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่พอเลยไม่ถวายของคาวถวายแต่ของหวานคือเภสัชทั้งหลายเนี่ยก็มีน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยใสเนยข้นเนี่ยพระสารีบุตรก็รับกลับมาเสร็จแล้วเนี่ยก็ขยันขยอให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์เกรงใจพระอาจารย์ก็อ้าวฉันพระสารีบุตรต้องถือบาตรนะแล้วให้พระโลสกะติสสะตักจากในบาตรฉันไม่กล้ากระทั่งจะวางบาตรอาศัยบุญพระสารีบุตรค้ำไว้อ่ะถ้าไม่งั้นวางบาตรปั๊บอาหารมีสิทธิ์ที่ว่าพลิกคว่ำหรืออะไรมันจะมีเหตุให้มันหายไปเลยเนี่ยถือบาตรให้ลูกศิษย์ตักจากในบาตรด้วยเองเนี่ยแล้วก็ฉันจึงได้ฉันอิ่มมื้อสุดท้ายแล้วก็นิพพานวันนั้นเองโอ้โหอะไรจะวิบากกรรมแรงขนาดนี้นะพอหลังจากท่านนิพพานแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้ทำพิธีชาปนกิจแล้วให้เก็บอัฐิซึ่งเป็นพระธาตุของท่านเนี่ยเอาไว้บรรจุในพระสถูปเจดีย์เลยนะ
ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นด้วยเหตุอะไรเนี่ยท่านเองปฏิบัติธรรมจนพระอรหันต์แต่ทำไมมีวิบากกรรมอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงระลึกชาติไปดูเหตุแล้วมาเล่าให้ฟังว่าโลสกะติสสะภิกขุเนี่ยพบในอดีตนะเคยบวชเป็นพระแล้วเป็นเจ้าอาวาสด้วยก็อยู่ปกติมาก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามปกติมีวันหนึ่งเศรษฐีที่เป็นอุปถากใหญ่ของวัดแห่งนี้เห็นมีพระอรหันต์ผ่านทางมาเห็นกิริยาการน่าเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้มาพักที่วัดนี้แล้วปฏิบัติอุปถากดูแลอย่างดีจนพระเจ้าอาวาสหมั่นไส้แล้วก็เลยอิจฉาว่าขืนปล่อยอย่างนี้ต่อไปแล้วก็เดี๋ยวเศรษฐีไปศรัทธาพระอคันตุกะนี้เนี่ยพอถึงตอนเช้าจะไปบิณฑบาตท่านก็วางอุบายเลยนะดูสิความอิจฉาริษยาพอเกิดขึ้นนะแผนร้ายเกิดเลยแทนที่จะเคาะระฆังปลุกเพื่อจะไปบิณฑบาตไม่ไปถึงที่ระฆังนะเอาเล็บเคาะเบาๆแล้วก็กระซิบกับระฆังว่าเคาะแล้วนะปลุกแล้วนะไม่ได้ยินเสียงช่วยไม่ได้นะแล้วก็ไปรับบาตรพอไปรับบาตรเจอเศรษฐีก็ใส่ร้ายเลยว่าเออพระคันธุกะเนี่ยสงสัยนอนหลับประตูยังไม่ตื่นเมื่อวานท่านถวายพระทหารเยอะคงจะฉันอิ่มเกินไปนั่งใส่ความไปสารพัดเลยเศรษฐีก็เฉยๆพอใส่บาตรเสร็จก็ฝากพระทหารให้ไปถวายพระคันธุกะด้วยถึงกลางทางนู่นอาหารเททิ้งเลยตั้งใจจะแกล้งเต็มที่ด้วยวิบากกรรมนั้นน่ะตกนรกซะย่ำแย่เลยนะพ้นกรรมจากนรกมาเกิดเป็นยักษ์จากยักษ์มาเกิดเป็นสุนัขอีก500ชาตินะแล้วทุกชาติหิวโซทุกชาติเลยเป็นสุนัขก็สุนัขเร่ร่อนอดอยากยากแค้นแสนสาหัสเนี่ยกระดูกเห็นซี่โครงเนี่ยหอมแห้งจนกระทั่งก่อนตายยังได้กินอิ่มมื้อหนึ่งคือกินอาเจียนที่เขาอาเจียนออกมาเป็นพวกเศษอาหารที่เขาอาเจียนออกมาไปกินเศษอาหารจากอาเจียนนี่แหละอิ่มแล้วก็ตายตอนเป็นสุนัขก็เจออย่างนี้นะจนกระทั่งพ้นกรรมจากสัตว์แล้วเนี่ยมาเกิดเป็นคนก็เจออย่างนี้แหละน่ากลัวไม่เอ่ยเราอย่าไปอิจฉาริษยาใครเด็ดขาดเลยนะเห็นใครเขาทำความดีประสบความสำเร็จละให้มีมุทิตาจิตอนุโมทนาสาธุด้วยเราสังเกตสิถ้ามีคนทำอะไรได้ดีและประสบความสำเร็จนะคนที่เห็นเข้าจะมีสองอย่างคือหนึ่งอิจฉาริษยาสองคือมีมุทิตาจิตคนอิจฉาริษยาจะมีความรู้สึกว่าอยากจะทำให้เขาแย่ลงเขาเด่นขึ้นมาอยากจะฉุดเขาลงมาไม่ต้องพัฒนาตัวเองหรอกแต่ฉุดเขาลงมาเขาจะได้ไม่เด่นเกินหน้าเกินตาเราเป็นความคิดและพลังทางลบซึ่งพลังทางลบพลังทางด้านการทำลายเนี่ยไม่เคยทำให้ใดเจริญเลยแต่คนที่มีพลังทางบวกพลังสร้างสรรค์พอเห็นเขาทำได้ดีปั๊บเกิดมุทิตาจิตเออน่าชื่นชมอนุโมทนาแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจจะพัฒนาตัวเองให้ดีอย่างนั้นบ้างอันนี้เป็นพลังแห่งความสร้างสรรค์ดึงตัวเองให้พัฒนาก้าวหน้าเราไปดูประวัติของพระสีติสาวกทั้งหลายนะจะพบว่าแรงบันดาลใจเกิดขึ้นเมื่อพบในอดีตเนี่ยพบใดพบหนึ่งได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นเป็นอสีติสาวกคือเป็นพระอรหันต์ที่มีความเป็นเลิศในด้านต่างๆเนี่ยพอเห็นปั๊บโอ้โหดีจังเลยเราอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างแล้วตั้งความปรารถนาว่าจะตั้งใจฝึกตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลขอให้ในอนาคตได้เป็นอสีติสาวกมีความเป็นเลิศเป็นเอตทัคคะในด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้เถิดนี่พอเกิดมุทิตาจิตปั๊บมันเกิดพลังสร้างสรรค์ขนาดสำเร็จเป็นพระอรหันต์แบบที่ว่าไม่พระอรหันต์ธรรมดานะเป็นพระอรหันต์ชั้นเลิศซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมดแค่80รูปเท่านั้นเองเนี่ยทั้งที่มีพระภิกษุเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยพระอสีติสาวกก็มี80จุดกำเนิดแรงบันดาลใจก็มาจากการเห็นคนที่ทำได้ดีและประสบความสำเร็จนี่เองประเทศต่างๆถ้าฝึกนิสัยคนในชาติให้มีมุทิตาจิตเนี่ยประเทศนั้นจะเจริญก้าวหน้าเร็วเราสังเกตสิฝรั่งเขาทำไงเอ่ยใครทำอะไรดีปั๊บชื่นชมใช่ไหมให้โนเบิลไพรส์อย่างเงี้ยหรือว่าสร้างอนุสาวรีย์ให้คนจะได้เกิดแรงบันดาลใจว่าเอออยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างแล้วก็พัฒนาตัวเองขวนขวายอเมริกาเขาเจริญเร็วเพราะว่าชาวยุโรปอพยพมาอยู่อเมริกาข้าวของเครื่องใช้อะไรมันไม่สะดวกเลยเนี่ยมาบุกเบิกบ้านป่าเมืองเถื่อนจะเดินทางกลับยุโรปมันก็ไกลต้องเรือสำเภาจะล่มกลางทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ดังนั้นถ้ามีใครคิดค้นสร้างอะไรขึ้นมาได้เองในอเมริกานะ
มันเท่ากับว่าช่วยทุกคนเนี่ยเป็นอยู่สุขสบายขึ้นเขาจะชื่นชมกันมากเลยจนกระทั่งเกิดเป็นค่านิยมในสังคมว่าชื่นชมคนที่ฉลาดคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้มีความสำเร็จในด้านต่างๆทุกคนก็จะชื่นชมยกย่องพ่อก็จะเล่าให้ลูกฟังรัฐบาลก็ประกาศเชิดชูเกียรติคุณสังคมก็เชิดชูเกียรติคุณเนี่ยเด็กผู้ใหญ่ก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะเอาอย่างเงี้ยเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลในใจเป็นพระเอกในใจทำให้อเมริกาเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้เยอะแยะมากมายในญี่ปุ่นเหมือนกันนะอนุสาวรีย์เขาเองมีทุกหัวละแหงเลยในหมู่บ้านยังมีอนุสาวรีย์ประจำหมู่บ้านเลยว่าคนในหมู่บ้านนี้ใครไปทำอะไรประสบความสำเร็จมาเขาสร้างรูปปั้นอนุสาวรีย์ให้เลยนะแล้วก็จะเล่าให้ลูกหลานเด็กๆในหมู่บ้านฟังว่าเนี่ยคนนี้เป็นใครไปทำความสำเร็จยังไงมีแต่ตัวอย่างแบบอย่างที่ดีแล้วให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะฝึกตัวเองให้ดีๆอย่างนี้บ้างพระเอกประจำชาติคือคนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จพระเอกประจำชาติโมเดลของผู้ชายไม่ใช่ขุนแผนเราจะต้องมีเล็กมีน้อยให้เยอะที่สุดไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะหรือมีอะไรขึ้นมาปั๊บเป่าปีทีเดียวก็เรียบร้อยไม่งั้นก็คอยเป็นลมอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยนะแต่ว่าต้องอดทนขยันขันแข็งแล้วก็สู้งานหนักเห็นเราเองต้องฝึกมุทิตาจิตให้เกิดขึ้นทั้งในระดับชาติรัฐบาลเป็นผู้นำสื่อมวลชนนักวิชาการสังคมต้องช่วยกันยกย่องชื่นชมคนทำอะไรได้ประสบความสำเร็จใครจะมาอิจฉาให้ข่าวใส่ร้ายต้องพยายามให้ข่าวเชิงบวกเข้าไปให้เยอะๆคัดท้ายสังคมเปลี่ยนวงจรลบซึ่งเป็นพลังที่คอยถ่วงรั้งสังคมเนี่ยกลายเป็นสังคมถอนกำลังเพราะชอบหมั่นไส้กันอิจฉากันริษยากันทำลายกันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยมุทิตาจิตใครทำอะไรได้ดีแล้วก็ชื่นชมยกย่องให้เป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนากันไปทั้งสังคมเลยพ่อแม่ก็ต้องคอยสอนลูกอย่างนี้บ่อยๆถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะเอาชนะความอิจฉาริษยาแล้วกลายเป็นผู้ที่มีมุทิตาจิตสังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่สงบร่มเย็นสมกับที่เป็นสังคมเมืองพุทธแล้วเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลก

หาจิตคนเราที่ปฏิบัติทุกคนนั่นแหละเราต้องการหาจิตนั่นแหละความประสงค์คำว่าภาวนาภาวนาก็คือหาจิตนั่นเองใครภาวนาที่ไหนก็เอาเถอะนั่นแต่หาจิตด้วยกันทั้งนั้นจิตเป็นของมีอยู่แต่หากว่าเราไม่รู้จักจิตไม่รู้จักจิตจักจิตไม่ได้ก็เรียกว่าภาวนาภาวนาไม่เป็นนั่นงมงายอยู่บางคนมาภาวนามานานแสนนานไม่รู้เรื่องจิตของตนเห็นไหมอย่าอธิบายซ้ำเรื่องจิตนี้อีกให้เข้าใจชัดเข้าไปอีกคำว่าจิตในที่นี้คือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอาการคิดนึกปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างสัญญาลงมาปวงหมดอันนั้นเป็นตัวจิตอันนั้นเป็นอาการของจิตไม่ใช่ตัวจิตจิตนั้นถ้าหากว่ามีแสดงอาการก็ไม่รู้ตัวของมันมันแสดงออกขึ้นเรื่องอาการไม่ค่อยรู้จักจิตอย่างว่าตาเห็นรูปอันนั้นก็แสดงออกถึงเรื่องอาการของจิตเหมือนกันมองดูรูปเห็นรูปแล้วปรุงเนื้อแต่งได้ยินเสียงนึกส่งออกไปแล้วก็ปรุงก็แต่งชอบบ้างไม่ชอบบ้างกินจะลดปวดแต่พระธรรมารมทางฝวงวัดล้วนว่าแต่แสดงอาการของจิตคนหาเรื่องจิตนี่แหละหานักหาหนาแต่ไม่เห็นตัวจิตสักทีเห็นแต่อาการของมัน

เมื่อจับอาการของจิตได้แล้วคือมันอายตนะ6การต่างของจิตนั่นแหละถ้ามีจิตอายตนะ6ก็ใช้ไม่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเลยเปล่าครับไม่มีประโยชน์มันต้องมีจิตเสียก่อนสิยังไม่ยังแสดงอาการแสดงตัวจิตนั่นแหละอันที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรต่างๆมันแสดงอาการของจิตทั้งนั้นพูดกันง่ายๆอย่างใกล้ๆจิตคือความคือมันตีตัวมันพลิกไหวมีอาการเคลื่อนไหวต่างๆนั่นตัวจิตใครจะภาวนาง่ายหรอภาวนาหาตัวจิตนี่แหละพุทโธก็ดีอานาปานสติก็ดีระลึกถึงพุทโธเอาไว้ที่จิตนะอันที่พูดกันว่าเอาไว้ที่จิตคือจิตนึกพุทโธแล้วไปเอาจิตไปตรงนั้นน่ะเพื่อจะให้เห็นจิตเลยจะนึกถึงพุทโธพุทโธเข้าใจว่าอันนั้นเป็นตัวจิตก็ไม่ใช่จิตเหมือนกันถ้าหากจิตจริงๆจังแล้วมันมีคุณนึกหรือผู้นึกพุทโธนะตัวคุณนึกนั้นต่างหากไม่ใช่อาการพุทโธเราเรียกว่าจิตหรือว่าอานาปานสติก็ตามสัมมาระหังก็ตามยกน้อยข้างหน้าเลยก็ตามเถอะคือต้องการที่จิตมาอยู่ในที่นั้นให้มารวมมันที่เดียวแล้วอาการที่รวมในที่เดียวนั้นอย่าไปถือว่ายกน้อยข้างหน้าหรือว่าสัมมาทิฏฐิอะไรต่างอันนั้นพูดนั้นไม่ใช่ตัวจิตเป็นสัญญาต่างหากเอาไว้อารมณ์ต่างหากตัวจิตแท้คือผู้คิดผู้นึกคือผู้รู้สึกตนเองมันเพิกถอนหมดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ถืออะไรทั้งหมดแต่ความรู้สึกมีอยู่อันนั้นตัวจิตถ้าหาก็ยังมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกตรงนั้นแหละมันจะถอนเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นว่าพุทโธก็ดีธรรมารหันต์ก็ดีหรือนึกหนอพองหนอหรืออานาปานสติอะไรต่างๆนะมันลืมแล้วของมันวางหมดไม่ได้ความรู้สึกมันเลยกลายเป็นชำระกิเลสในตัวมันก็มีอะไรหรอมีแต่พุทมีแต่ความนึกมันมีความรู้สึกเฉยๆนึกคิดกับความรู้สึกมันต่างกันคิดนึกความรู้สึกรู้สึกเฉยๆแต่ไม่คิดไม่นึกขึ้นมาก็ยังมีผู้ที่ว่ามีและมีอยู่มีความรู้สึกอยู่ไอ้คนคิดเขาไม่ควรปรุงแต่งอันนั้นต่างหากมันหายไปจากความคิดความนึกตรงนั้นยังเหลือแต่ความรู้สึกทั้งเป็นจิตราคานี้ยังเหลือแต่จิตราคานี้เป็นใจราคานี้มันมีแต่ใจไม่ได้มีอะไรกิเลสโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิมันทิ้งหมดแล้วของมันนะมันเหลือแต่ใจเดียวที่ท่านว่าเอกคตาจิตหรือเอกคตาลมมีอารมณ์อันเดียวมีอารมณ์มันเลิกอันเดียวเรียกว่าเอกคตาลมเอกคตาจิตก็คือจิตมันเลิกอันเดียวมันเลิกกับสิ่งอื่นหมด
มันเป็นเลิศยังไงกำลังคิดดูเถอะความคิดความปรุงความแต่งคิดความปรุงความแต่งมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันจะไม่เลิศยังไงใครทำได้บ้างลองคิดดูสิมีใครทำได้บ้างทำยังไง

นี่เป็นยอดสิ่งที่เราปรารถนาภาวนาเราต้องการตรงนั้นเนี่ยอันนี้เรียกวิธีหาจิตคือไม่หาผู้ที่คิดนั่นแหละหาตัวจิตนั่นแหละผู้คิดไออาการไอการหาการของจิตนั่นแหละจิตที่คิดที่นึกนั่นแหละที่ปรุงที่แต่งนั่นนั่นเป็นอาการอะไรเป็นอาการผู้จิตเมื่อไม่ปรุงไม่แต่งไม่คิดไม่นึกไม่ได้ความรู้สึกเฉยนั่นเป็นอาการของจิตนั่นเป็นตัวจิตตัวจิตมันกลายเป็นใจใจคือตัวของกลางจะเรียกว่าใจอะไรหมดทั้งของกลางเรียกใจนั่นใจมีใจเท่าอะไรหมดใจไม่ใจอะไรต่างของกลางกลางเรียกว่าใจคนที่ไม่คิดไม่นึกไม่อยู่ที่เฉยกลางๆนะเรียกว่าใจหาตรงนั้นเห็นแล้วให้รักษาประนันไว้หาก็จะมีคำถามมันมีประโยชน์อะไรใจที่ว่านี้มีประโยชน์เลยคิดไม่ใจไม่มีประโยชน์อะไรเทียบกับน้องดูที่คิดนึกปรุงแต่งสารพัดทุกอย่างมากมายไม่หยุดไม่ยั้งทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดทั้งชีวิตนอนหลับอยู่ก็ยังคิดนึกปรุงแต่งอยู่คือความฝันเราเห็นได้ชัดทีเดียวความฝันอันนี้มันคนคิดคนไม่คนปรุงแต่งเทียบกับอันที่ไม่คิดไม่นึกมันด้วยความรู้สึกเฉยมันไกลกันสักเท่าไหร่นะมันหยุดคือเรียกว่ามันหยุดหยุดหมุนสังหรณ์จักรมันหยุดซะแล้วมันหยุดอยู่อันเดียวของมันมันจะมีประโยชน์ยังไงประโยชน์มหาศาลคนเราถ้าหากเห็นจิตแล้วนั้นคิดดีก็คิดชั่วก็ไม่คิดจิตหรือใจตัวนั้นมันคิดชั่วไม่คิดแต่ทำไมไม่ต้องคิดอ่ะมันอยู่ที่เฉยก่อนโง่ที่คนที่เฉยไม่ใช่โง่ลองทำดูใครทำได้ยังไงทำง่วงนั้นใครทำได้อาตมารับรองว่าไม่มีใครทำได้ง่ายๆหรอกง่วงอย่างนั้นง่วงอย่างอัศจรรย์พระพุทธเจ้าท่านสอนคนเราฝึกหัดปฏิบัตินั้นสอนให้เขาถึงความง่วงตรงนั้นแหละทั้งที่ฉลาดเฉลียวเฉียบแหลมทุกประการที่เขาว่าเฉียบแหลมที่เรียกว่าฉลาดมันไม่หยุดสักทีมันปรุงมันแต่งไปรอบร้านรอบผักหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้เลยเข้าถึงตรงนั้นสงบจริงสุขจริงถ้าหาก็ตายจริงๆจังได้ขนาดนั้นดีทีเดียวดีก็จะติดสิ่งของวัตถุทั้งหลายติดลูกติดลานติดบ้านติดเรือนติดสารพัดวัตถุทั้งหลายหมดแต่วิสัยของคนเรามันชอบติดถ้ามีเครื่องติดไม่สบายนู่นเลยมันไปนู่นทางการที่ไม่ติดมันอยู่เฉยๆนิ่งเฉยเนี่ยไม่เคยทำเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยพอเข้ามาถึงตรงนั้นเนี่ยไม่สบายอีกแหละติดอยู่กับลูกกับงานติดอยู่กับการทำงาน
ก็สิ่งสำคัญวัตถุทั้งปวงนั้นมันสบายสิ่งที่จะไปกับเราคือใจตรงนั้นน่ะอันที่ใจที่ว่าเฉยๆนั่นแหละที่จะไปกับเราอันสิ่งสำคัญวัตถุทั้งปวงที่ว่านั้นที่จิตนั้นมันไม่มีไปกับเราหรอกมีแต่เราจะไปจิตทั้งนั้นน่ะในโลกนี้มันเป็นมีอย่างนั้นถ้ามีเครื่องจิตมีเครื่องอยู่มันอยู่ด้วยของกลางจิตอธิบายถึงเรื่องวิธีหาจิตด้วยกับกลางอย่างนี้แหละเอาละเอานั่งสมาธิภาวนากันฟังมากเมื่อไม่ทำมันก็ไม่เป็นประโยชน์คือได้เห็นชัดด้วยตนเองทำมากยิ่งกว่าฟังเป็นการดีอะไรตรงนั้นแหละเรียนมากมากสู้การกระทำไม่ได้การกระทำมันดีกว่าคือมันประสบการณ์ประสบการณ์เหตุต่างๆของมดมันเป็นของเห็นแจ้งประจักษ์ในใจของตนเองการทำภาวนาสมาธิเหมือนกันฟังแม่ไม่กระทำทำไมคนเธอเวลานั้นคือคนเธอเวลานี้ก็ต้องกระทำบางทีก็กลางคืนนี้ก่อนจะกระทำบางทีก็พรุ่งนี้ก่อนทำอะไรต่างๆนั่นหายไปแล้วคือทำตามที่เทศนาให้ฟังในขณะเทศน์ฟังก็ทำสมาธิภาวนาไปในตัวนั่นจะเป็นการดีมากการทำนั้นมันหลายอย่างที่เราทำตามภาวนาทั้งไอ้ที่เราทำตามเทศนาในอย่างหนึ่งเข้าใจแต่ไม่รู้ซึ้งถ้าหากว่าวางเสียทอดทุระการเทศนานั้นเฉพาะจิตใจอย่างเดียวพิจารณาเฉพาะจิตใจเดียวเห็นชัดโดยตนเองเห็นแจ้งกระจายโดยตนเองอันนั้นเป็นการดีมากไม่ลืมเลยการที่จดจำนั้นมันลืมเป็นเหตุนั้นการที่จะภาวนาให้วางซะก่อนวางการเทศนาก็วางซะจบจังวางหมดที่ท่านเทศน์เอาเฉพาะใจอันเดียวอันอย่างที่อธิบายให้ฟังนะมันจะเห็นชัดขึ้นมาแล้วของที่เทศนาหลายๆวันไม่ต้องเอาหมดเอาอันเดียวคำที่ว่าใจอันเดียวนั่นแหละถ้ามันลงถึงใจแล้วนะมันไม่ได้คิดว่าอดีตอนาคตไม่ได้คิดว่าปริยัติตำราตำราไม่มีไม่ต้องคิดมันเห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองเลยอันนั้นการทำอย่างนั้นเดี๋ยวทำถูกต้องแล้ว

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกนี้กำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอหลักเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนเอกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าบึ้บวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกยังเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจะบ่แรงตกดีไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางน้ำหลากเจิงไปหมดแถบเพื่ออากาศหน่วยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าแล้วฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแล้งจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแล้งอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแล้งเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะ

เสียลมมันเคยพัดมานี้ปะทะมานี้ฝนมาตกตรงนี้ตรงนี้อาจจะบางแต่ที่นี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีที่ดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500-600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งถ้าว่าควันเจตลมานานังอุชุงคัดฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคัสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธรรมิกังจรติปะเควะอิตราประชาสัพพังลัทธังสุขขังเสติราชาเจโหติธรรมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษย์เสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัตนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศเอ๊พระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟไหม้ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ทางนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวัคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700
อย่างนั้นก็มีหรือบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองพ่อยตายว่าไงตายถ้าขักบาดเนี่ยว่าฉันให้ภาวนาพุทโธเนี่ยต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธเลยบาดเนี่ยปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้ขักขับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้ขักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยฉันสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาบอกไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยอมก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วเดี๋ยวระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนั่นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแควนก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านพวกนี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาปั๊บอาตมาก็พาพระเนนขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำพระหนุ่มในน้อยเป็นเพอร์เวอร์เพ่เว่มันอยากซิกต้องพาขึ้นภูเขาไปซ้อมรบในป่าอาตมาก็บอกไปนะไม่ต้องไปกินข้าวกินมาม่าคนละ2ห่อต่อ1วันปีก่อนๆปีหลังมาเอาใหม่กินข้าวเปล่าๆดีกว่ามาม่าไม่มีวิตามินต้มข้าวเปล่ากินเลยก็ได้วันละครั้งทำความเพียรคอมมินิตเข้าไปอยู่ในป่าใครหาข้าวไปเข้ากินอยู่กันตั้งหลายปีมีแต่คนจะฆ่าจะแกงพวกเราไปไหนมีแต่คนกราบไหว้ไปไกลๆหมู่บ้านให้พ่อขาวต้มข้าวให้กินพ่อดีไปที่ห้วยหวนคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์ที่นั่งอยู่ท้ายๆก็พบเข้าพาลูกน้องบริวารมาทำบุญพอดีวันนั้นใกล้ๆวันเฉลิมพระชนพรรษาแกก็พาบริวารมาทำบุญแล้วมานั่งสมาธิมาฝึกสมาธิลูกน้องเหล่านั้นถือศาสนาคริสต์มากกว่า 50% พุทธน้อยๆเขาก็จำใจต้องทำเพราะหัวหน้าเขาหาทำ
หัวหน้าเขาหาทำไม่อยากทำก็ต้องทำถ้าขึ้นสวรรค์หัวหน้าดีๆเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์คลุ้มครองให้ประโยชน์แก่ลูกน้องบริวารในชีวิตนี้ในโลกนี้เลยนะแม้แต่ตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์เพราะหัวหน้าดีๆพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเคยเล่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมสาธุการแท้สองเมื่อเทวดาใหม่ขึ้นสวรรค์เทวดาเก่าก็ต้อนรับน้องใหม่เหมือนพวกเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วเทวดาเก่านี่ก็จะถามว่าทำบุญอะไรจึงได้มาอยู่สวรรค์กับพวกเราดีจังนะพวกท่านทำบุญอะไรและมีเทวดาใหม่บางพวกว่าอายไม่อยากพูดมีบุญน้อยไม่กี่วันก็จะจากสวรรค์ไปเพราะอะไรอายไม่อยากพูดทำบุญอะไรเขาก็เล่าเพราะถูกขยันขยอมมากก็เล่าทำบุญอย่างโน้นอย่างนี้ไม่อยากทำดอกแต่หัวหน้าพาทำหัวหน้าบังคับไม่ทำก็ไม่ได้ก็เลยทำแล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แม้เสียดายจริงๆอยากจะตายไปเกิดใหม่จะได้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีๆพระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุทั้งหลายหัวหน้าที่ดีตั้งมั่นในธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแต่อนุเคราะห์ลูกน้องบริวารในโลกนี้แม้แต่ตายแล้วสู่ปรโลกปรภพเขาก็ยังคุ้มครองให้บริวารเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์ได้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารนี่ไม่ใช่มันเป็นได้ง่ายมันเป็นด้วยบุญอีกด้วยนะอธิปัจจังปริวาโรสภเมเตนะลภติท่านได้เป็นใหญ่ท่านมีบริวารเพราะเหตุแห่งบุญที่ท่านได้กระทำไปแต่ก่อนโน้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันได้เป็นขึ้นมานะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยบุญเก่าบุญใหม่ถ้าเราสร้างเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยประโยชน์มันมากมากเลยทีเดียวระบบทั้งระบบมันอยู่ที่คีย์มาสเตอร์อยู่ที่ผู้นำอยู่ที่หัวหน้าอยู่ที่ผู้ใหญ่นี่เองเพราะนั้นการที่เราจะพัฒนาจริยธรรมของผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรจะมีคอร์สขึ้นมาเลยอาตมาว่ามันน้อยไปนะขนาดนี้นะอยากจะให้ลงไปคลุกเข้ากับธรรมชาติจริงๆสักประดาหนึ่งตั้งคอขึ้นมาเพราะว่าการอบรมจริยธรรมนั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเพียงแต่ฟังซึ่งเราจะได้พูดต่อไปในตอนหลังเพราะว่าคำว่าพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคมีองค์8ในตัวอริยมรรคมีองค์8นั้นย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญานี่เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาเพื่อให้ปัญญานั้นได้เข้าถึงตัวสัจธรรมเมื่อปัญญาเข้าถึงตัวสัจธรรมรู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในที่นี้เราเน้นทางศาสนามุ่งไปที่ความทุกข์ความทุกข์นี่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือกฎของธรรมชาติอันหนึ่งถ้าทำอย่างนี้มันต้องทุกข์แน่นอนเป็นปัญหาแน่นอนความที่ทุกข์ตั้งอยู่ไม่ได้นั่นก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเมื่อหมดเหตุหมดปัจจัยทุกข์หรือปัญหาก็ตั้งอยู่ไม่ได้หนทางที่จะแก้ปัญหาที่จะดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนั่นคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคือจริยธรรมทุกข์สมุทัยนิโรธสามอันนี้เป็นตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติส่วนมรรคในอริยสัจตัวมรรคนั้นคือตัวจริยธรรมที่จะเข้าไปถึงตัวธรรมชาติและกฎของธรรมชาติปฏิบัติให้ถูกต้องต่อมันปัญหามันจะแก้ไขได้ทีนี้ในจำนวนมรรคนั่นแหละมันย่อลงอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาจริยธรรมทั้งหมดคือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะต้องพูดกันต่อไปในตัวศีลสมาธิปัญญานั้นเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ปัญญาถ้ามีปัญญาถูกต้องรักษาศีลก็ถูกเจริญสมาธิก็ถูกแต่ถ้าขาดปัญญาปั๊บรักษาศีลก็มีปัญหาเอาศีลไปทะเลาะกับชาวบ้านเราดีกว่าเขาหมดเลยแบกศีลเธอเลอะไปแล้วมันไม่มีปัญญาเอาความดีของตนเองก็ไปข่มกับคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเป้าหมายทั้งหมดในการพัฒนาจริยธรรมคือพัฒนาปัญญาแต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่เราจะต้องไปเรียนจนจบปริญญานะปริญญาทางโลกนั้นยังไม่ถือว่าเป็นปัญญาของทางพุทธศาสนาที่จะพูดถึงคนโบราณภาคอีสานได้พูดเยาะเย้ยลูกหลานรุ่นหลังไว้คำหนึ่งว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังบ่ได้ห้องนางเดนอบักกระต่ายหางก่อมๆสังบ่ได้นางห้องถ้าท่านมาจากภาคกลางคงฟังไม่รู้อัศจรรย์ใจแข่หางเงาๆสังมาได้ห้องนางจระเข้หางยาวเป็นวาเอามาขดรองนั่งไม่ได้กระต่ายหางก่อมๆสังมาได้นางห้องตัวกระต่ายหางสั้นแค่นี้เวลามันนั่งมันเอาหางมารองเปรียบเหมือนคนมีปัญญาทางโลกเรียนจบ
ปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เรทขึ้นมาด็อกเตอร์พิเศษขึ้นมาเมื่อมีปัญหาชีวิตไม่รู้จักทางออกกุมขมับเป็นโรคประสาทดีไม่ดีก็ฆ่าตัวตายกินยาตายผูกคอตายประเทศไทยได้ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงน้องสุดท้ายขึ้นมาก่อนที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่านรัฐมนตรีคนแรกท่านเป็นด็อกเตอร์แล้วท่านก็ยิงตัวตายแต่กระตายหางกลมๆสังบะไรนั่งห้องสังบะไรนั่งห้องหมายถึงชาวไร่ชาวนาตาสีตาสาเนี่ยทำไมแกไม่กลุ้มใจเป็นโรคประสาททำไมแกจึงไม่ผูกคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายแกก็ไม่สะดวกสบายแกทำงานทำการอยู่ตำทุ่งตำท่าแต่รู้สึกจะมีความสุขกว่าคนที่อยู่ในห้องแอร์ก็ได้แกมีปัญญาอีกชนิดหนึ่งปัญญาที่จะไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นการพัฒนาจริยธรรมนั้นจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้พัฒนาปัญญาให้ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาอย่างถูกต้องการที่จะพัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องพัฒนาจิตให้จิตสงบระงับจึงจะเพ่งไปสู่ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเหมือนไฟฉายหลอดไฟดีออนใหญ่ๆเนี่ยกินไฟมากหลายโวลต์แต่มันก็เห็นบริเวณเนี่ยถ่านไฟฉายไฟฉาย2ถ่าน2ท่อนฉายไปเห็นไกลๆฝนตกก็ยังฉายฝาสายฝนออกไปเห็นอีกด้วยซึ่งมันมีแรงน้อยๆกว่าหลอดดีออนนี้เพราะอะไรเพราะมันได้รวมกันเป็นลำแสงมันได้โฟกัสแสงของมันรวมเป็นเรามันจะเห็นตรงไหนมันก็ส่องไปจิตใจที่สงบไม่กระจัดกระจายมั่นคงบริสุทธิ์สามารถที่จะเพ่งจ้องลงไปสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยนั้นค่อยๆกระจ่างแจ้งขึ้นมาเพราะนั้นการพัฒนาปัญญามันไม่เกิดขึ้นมาเพียงพอก็เลยมาต้องพัฒนาจิตแต่การพัฒนาจิตมันยากมันไม่ขึ้นมาง่ายๆมันมีพื้นฐานมันจะต้องตั้งอยู่ที่การกระทำการพูดที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นคือศีลศีลนั้นถ้าเรารักษามันให้ดีๆพอมาฝึกจิตมันก็ง่ายอย่างสมมติว่าเราต้องการจะฝึกสมาธิภาวนาขึ้นมาเนี่ยเราไปทำชั่วมามากเลยพอมานั่งปั๊บภาพแห่งความชั่วสิ่งที่ตนเองกระทำมันจะมาหลอกหลอนจิตใจให้สะดุ้งให้หวาดเสียวหาความสงบไม่ได้เพราะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาไม่ได้ดีพอก็เลยเลื่อนมาอบรมศีลจึงเรียกว่าภาวิตศีลจึงขึ้นไปสู่ภาวิตจิตภาวิตปัญญาที่อบรมศีลให้ดีไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายวาจาใจเมื่อนั้นเมื่อจิตใจของเรามีศีลดีไปอบรมจิตมันก็สงบง่ายท่านนั่งอยู่ทั้งวันท่านก็ไม่เคยเห็นความชั่วของตนเองไม่เดือดร้อนอาดูลใจเพราะการกระทำการพูดการคิดของเราความสงบมันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วทีนี้การอบรมศีลเนี่ยมันยากขึ้นมาอีกต้องลดลงมาอีกพื้นฐานของศีลตั้งอยู่บนกายอันได้รับการอบรมจึงมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายแล้วสูงขึ้นมาภาวิตศีลอบรมศีลและจึงมาสู่ภาวิตจิตอบรมจิตจึงมาสู่ภาวิตปัญญาอบรมปัญญาภาวิตกายตัวนี้สำคัญเมื่ออบรมกายเราดีรักษาศีลง่ายแต่นี้ถ้ากายเรายังยุ่งยากลำบากด้วยการบริหารกายนั่งอยู่เดียวอยากกินเดียวอยากสูบเดียวอยากดื่มเดียวอยากจะไปลีลาดอยู่ในฟอร์ในคับในบาร์อย่างเนี้ยคือกายของเรามันไม่ได้รับการฝึกให้มันง่ายมันกินมากมันนุ่งห่มมากมันนอนมากมันตามใจมากมันชอบสะดวกสบายจนเกินไปมันก็เป็นการยากไปหมดเลยในการรักษาศีลทีนี้เมื่อทำกายให้มันสบายขึ้นมาจะมีคำว่าภาวิตกายอบรมกายให้มันเกิดฟิสกันโกลขึ้นมาคือให้มันเกิดการพัฒนากายขึ้นมาคือนุ่งห่

ีวิตที่เป็นกายภาพนี้มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจนต้องมามัวภาวะพะวงแสวงหาให้แก่มันบำรุงบำเรอมันจนเกินไปอย่างนี้เพราะนั้นชีวิตของนักบวชที่จะรักษาศีลก็ดีหรือของชาวบ้านที่ต้องไปจำศีลในวัดก็ดีนั่นแหละคือต้องการไปอบรมกายอย่างนักบวชนี่เครื่องนุ่งห

0: ั่นก็มีชุดเดียวเพียงเท่านี้กี่ปีกี่ชาติก็ทรงเดียวอันนี้สีเดียวอันนี้ไม่ต้องวอรี่ต่อแฟชั่นทั้งหลายเลยผมก็ทรงเดียวอันนี้15วันหรือ1เดือนก็มาตัดทรงเก่าอันนี้มันง่ายกินก็2ครั้งถ้าอย่างในวัดบ้านธรรมดาถ้าอย่างวัดป่าก็ยิ่งแล้วใหญ่อย่างที่วัดรามานี่ก็ครั้งเดียวครั้งเดียวยังไม่พอใช้ภาชนะอันเดียวใส่เข้าไปในบาตรอัญญาพุญเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกขินันติบริโภคอาหารอันเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อาลัยในกามทั้งหลายคำว่ากามในที่นี่ก็หมายก็ว่าบอกหัวสารน้ำแซ่บพูดเป็นภาษาภาคอีสานเรื่องอยู่เรื่องกินคือมันต้องอบรมกายเมื่อกายอยู่สบายแล้วจะเลื่อนขึ้นมารักษาศีลมันก็สบายขึ้นการเบียดเบียนก็น้อยลงอะไรก็น้อยลงตราบใดกายยังมากอยู่ยังวุ่นวายเกี่ยวกับการกินการอยู่การอะไรต่างๆมากเนี่ยมันต้องแสวงหามากมันต้องเบียดเบียนทั้งทางตรงและทางอ้อมในนี้เรากินมากคนเราทุกวันนี้กินมากกว่าสมัยพ่อแม่ของเราขออภัยสมัยพ่อแม่ของเราเนี่ยทำนาไม่ได้ข้าวมากเท่าทุกวันนี้ผลิตผลการเกษตรน้อยกว่าเดี๋ยวนี้แล้วคนสมัยนั้นไม่ทุกอย่างนี้อายุยืนกว่านี้ไม่ทุกใจนะแต่ส่วนทางกายนั้นเขาไม่สะดวกสบายเขาหาข้าวมากินใส่ปากหาอาหารมากินเขาก็โยกเข้าไปวันๆปีหน้าฟ้าใหม่ฝนตกมาเขาก็ทำต่อไปแต่เราทุกวันนี้ชาวไร่ชาวนาก็ทุกอย่างมหันต์เลยทุกวันเพราะชาวไร่ชาวนาก็กินมากกินทางปากกินทางตากินทางหูกินทางจมูกเข้าไปกินทางกายเข้าไปกินอารมณ์ทางใจเข้าไปไม่รู้จักอิ่มเอามากินทางปากนั่งดูโทรทัศน์ไปด้วยกินทางตาไปด้วยฟังเสียงเพลงไปด้วยยิ่งผู้ที่มีเงินเดือนข้าราชการถ้าไม่มีจริยธรรมยิ่งกินมากกินตั้งแต่เที่ยงยันเที่ยงคืนตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปกินจังใดกระดอกกระเดียแท้กินกระทั่งเวลากินจนร้านเขาปิดก็ยังไม่อยากจะเลิกกินด้วยกับมากเกินไปเห็นไหมล่ะมันจะต้องเบียดเบียนแน่นอนเพราะกินมากเพลงเบาๆเล่าบางๆนางงามๆไฟสลัวสลัวกินให้ครบวงจรถ้าอย่างนี้มีเท่าไหร่ไม่พอนะไม่พอจะรักษาศีลมันก็รักษาไม่ได้เพราะกายนี้ยังไม่ได้รับการฝึกหัดให้กินน้อยๆอาตมาขออภัยขอพูดถึงเรื่องตัวเองนิดหนึ่งแต่ก่อนสูบบุหรี่วันละ3ซอง3ซองนั้นสูบบุหรี่เก่งมากกินเหล้าใน3วันไม่กินข้าวเลยก็ได้กัญชาสูบจนเขายกเขียงนี้จากมันสูบเก่งพอดอันไหนมาเมาลองหมดใจมันชอบลองทำงานเงินเดือนมากๆ 30,000 กว่าบาท 40,000 บาทก่อนที่จะมาบวชทำไม่หมดสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์อะไรได้อ่านหนังสือธรรมะจิตใจเริ่มเปลี่ยนแปลงจะว่ามีบุญหรือยังไงก็ไม่ทราบรู้สึกละอายจะสูบบุหรี่มวนหนึ่งในใจมันบอกว่าจะเลิกแต่ว่าเอาอีกจักหน่อยจะกินเหล้าทีมันก็บอกว่าจะเลิกแต่ก็ยังเอาอยู่นานๆเข้าคุณธรรมมันก็คงมากเราศึกษาไปมากก็ทำไปความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะต้องเลิกได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีประโยชน์มีแต่โทษนี้คือยาพิษที่เรากำลังกินในที่สุดอาตมาก็เลิกเวลาเลิกก็ไม่ได้ต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกตรงไหนดอกเวลาสูบยังไม่ได้ไปสูบถ้ำกระบอกกินเหล้าก็ไม่ได้ไปกินที่ถ้ำกระบอกก็กินมันตรงนี้เลยอยากกินตรงไหนก็กินตรงนั้นทำไมจะต้องไปเลิกที่ถ้ำกระบอกวันนั้นนั่งเครื่องบินไปที่รัสเซียไปที่มอสโกสายการบินของแอโรฟอร์ตสมัยรัสเซียเขายังไม่ล้มละลายนัดก่อนยังไม่บวช2524เครื่องบินมันไปลงเซอร์วิสที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียพอเครื่องบินลงจอดตรงไหนอาตมาต้องไปหาซื้อเหล้ากินว่าเหล้าเมืองนี้มันดีไหมจริงๆมันก็ดีจักเมืองดอกเหล่าเนี่ยฟาเขาไปว่าได้กระตีนตบตะกะแตนหลอนมองก็เดินขึ้นไปหาซื้อเหล้าเพราะว่ามันฟรีปลอดฟรีแท็กไม่ต้องเสียภาษีอะไรก็ไปเห็นที่เขาขายหนังสือมันหมุนมันใส่ใดเป็นช่องมันหมุนไปช้าๆหนังสือเล่มต่างๆอาตมาเป็นคนชอบอ่านก็ไปยืนดูเห็นหนังสือเล่มหนึ่งสะดุดใจมันเขียนไว้ว่า how to stop smoking and drinkingเฮ็ดจังใดจังสิเศร้าโศกยากินเหล่าได้มันว่าหนังสือเล่มนั้นขออะไรพูดเป็นภาษาภาคอีสานอย่างนี้เอ๊เขาน่าจะแนะนำที่ดีเราก็นึกอยากจะออกก็กดสวิตช์หยุดแล้วก็ถอดหนังสือเล่มนั้นมาดูก็บอกว่า stop smoking and drinking now นี่ ินโทรดักหน้าบทนำของมันหยุดการสูบการดื่มเดี๋ยวนี้เพียงแค่นี้เองอาตมาห่วยสิไปซื้อหัวมันอ่านให้ยังหนังสือแล้วขันหยุดเดี๋ยวนี้ได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือเลยเลิกมันเดี๋ยวนี้เลยหลังจากนั้นก็เอาหนังสือเล่มนั้นสอดเข้าไปตั้งแกว่าเลิกเดี๋ยวนี้ stop smoking and drinking now ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เลิกเลยแต่จะต้องตั้งใจให้มั่นคงนะเรียกว่า self determination ตั้งใจไว้อย่างมั่นคงว่าถ้ามันไม่ดีให้มันตายไปเลยเราเนี่ยถ้าไม่ตายดีเป็นคนดีของชาติถ้าจะมีลูกมีเมียจะเป็นผัวที่ดีของเมียเป็นพ่อที่ดีของลูกถ้ามันไม่ตายให้มันดีถ้าไม่ดีก็ตายลงแดงไปเลยเพราะไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมายังไม่ตายแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาแผ่นดินนี้เป็นมรดกทางวัตถุทรัพย์สมบัติที่พ่อแม่ปู่ตาย่ายายหาไว้ให้นี่เป็นมรดกทางวัตถุบางคนก็รักษาไม่ได้เรียกว่าเกิดมาขายบางคนเกิดมาขายพ่อแม่หาไว้ให้ก็ขายจนหมดเลยหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรจะขายยังแต่ตัวขายคนก็ไม่เอาแล้วนี่ก็เรียกว่าเกิดมาขายเกิดมาผลาญอย่างนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้เกิดมาเพิ่มเติมสร้างเสริมให้มันดีขึ้นถ้าพ่อแม่เราทำไว้เท่านี้แล้วชั้นลูกทำเพิ่มขึ้นไปชั้นหลานทำเพิ่มขึ้นไปเหลนทำเพิ่มขึ้นไปมันก็ยิ่งใหญ่เจริญงอกงามครอบครัวนั่นสกุลนั่นมั่นคงแต่ว่าบางคนไม่อย่างนั้นเกิดมาแล้วก็พลานเรื่อยไปมันผิดตรงไหนที่ได้ทำอย่างนั้นมันผิดตรงพ่อแม่ผิดอย่างไรพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็นน่ะคือเลี้ยงลูกให้สบายเกินไปให้เป็นคนอ่อนแอไม่ฝึกให้ทำมาหากินเพราะประมาทตอนนึกว่าเฮ้ยเงินทองเยอะแยะกินสามชั่วคนก็ไม่หมดนะนั่นประมาทแล้วอยู่สามชั่วคนเลยชั่วคนเดียวก็จะเกลี้ยงแล้วสมัยนี้เอาเงินไปตลาดกำไปสักล้านซื้อยังไม่พอจะซื้อนะถ้าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นซื้ออันนี้ซื้อจะไม่พอเลยจำไปถ้าจ่ายแบบนั้นมันก็ไม่พออันนี้ประมาทว่ามีเงินเยอะแยะไม่เป็นไรให้มันสบายหน่อยเท่าครับว่าฆ่าลูกพระท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นศัตรูของลูกเป็นภัยรีผู้ทำให้ลูกพินาศก็ไม่สอนไม่แนะนำให้รู้จักทำมาหากินมันก็ไปไม่รอดสกุลใหญ่ๆครอบครัวใหญ่ๆที่เขาตั้งมั่นมาเป็นร้อยปีนี่ก็เพราะว่าเขารู้จักสอนลูกให้ทำมาหากินไม่ทำให้ลูกสบายแต่ให้ลูกลำบากให้รู้จักว่าชีวิตมันต้องต่อสู้อะไรอะไรที่ได้มานั้นไม่ใช่ได้มาง่ายๆมันต้องลงทุนถึงจะได้มาต้องเหน็ดเหนื่อยถึงจะได้มาเขาก็ให้ลูกทำงานทำการบางทีเป็นลูกเศรษฐีแต่ให้ไปเป็นเสมียนเขารับจ้างเขาให้มันรู้ว่าเป็นลูกจ้างเขานี่เป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานมาโดยลำดับสมควรแก่เวลากลับบ้านก็ทำงานเป็นมารู้รสชาติของความลำบากเลยก็ทำงานเป็นรักษาทรัพย์สมบัติเป็นนั่นพ่อแม่เข้าใจเลี้ยงลูกในทางอย่างนั้นอันนี้สงสารลูกไม่อยากให้ลูกประสบเดือดร้อนไม่อยากให้ลูกเป็นทุกข์บางคนพ่อแม่เหนื่อยมากกว่าจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้พูดว่าเรามันเหนื่อยมามากแล้วลูกให้มันสบายหน่อยนั่นแหละคือทางเสื่อมที่จะให้ลูกสบายนะคือทางเสื่อมนะพอลูกสบายมันก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันเคยสบายลำบากก็ไม่ได้เหมือนกับลิเกละครเนี่ยว่าแสนสงสารพระหน่อนะพระหน่อคือพระเอกเอวบางร่างน้อยพอเดินป่ากันนิดหน่อยแม้สงสารลำบากอย่างนั้นอย่างนี้มันก็แพ้เขาอย่างนั้นเอาตัวไม่รอดเลยพระหน่อแบบนั้น ลิเกก็ยังเล่นให้เป็นคนอ่อนแอละครไทยสอนคนให้อ่อนแอไม่สอนคนให้เข้มแข็งไม่มีพระเอกที่ไปเลี้ยงหมูไปทำไร่ไถนาคอยสั่งเนื้อสั่งตัวจนกลายเป็นคนมั่งคั่งไม่มีพระเอกแบบนั้นพระเอกถูกหวยนะพระเอกตกถังข้าวสารได้แม่ยายร่ำรวยอย่างนั้นมันไปไม่รอดเลยพระเอกแบบนั้นเพราะมันไม่รู้จักตั้งเนื้อตั้งตัวเอาตัวไม่รอดเกิดความทุกข์ยากลำบากแดดร้อนเหมือนเรื่องเขาเล่าเป็นนิทานแหละเรียกว่าเรื่องนายดีนายร้ายทิศดีกับทิศร้ายทิศดีกับทิศร้ายในบวชอยู่สำนักเดียวกันอันนี้เวลาจะศึกก็ไปลาอาจารย์อาจารย์นี่เป็นหมอดูเป็นพวกหมอดูก็ดูดวงดูดวงก็คนหนึ่งดวงดีศึกก็ไปแล้วจะร่ำรวยให้ชื่อว่าทิศดีไอ้คนหนึ่งดวงไม่ดีเลยชื่อว่าทิศร้ายเองออกไปมันต้องลำบากกากกรรมชีวิตละตกระกรรมลำบากอันนี้พอศึกออกไปแล้วทิศดีก็ไปได้พันยาเป็นลูกแม่ข้าอยู่ที่คลองบางลำพูอ่ะว่างั้นแหละคลองบางลำพูก็สบายแม่ยายพ่อตาก็มีลูกสาวคนเดียวไม่สอนให้ทำมาหากินสอนให้แต่งเนื้อแต่งตัวกรีดกายอยู่ทุกวันอะไรๆคนใช้ทำให้เป็นทั้งหมดได้สามีมาก็เป็นทิศออกมาจากวัดทำมาหากินไม่เป็นอันนี้มันอยู่สบายอยู่สบายเฉยๆมันก็กุ้มมาคนเราต้องหาความสนุกบางอย่างเลยชวนกันไปเล่นไพ่บ้านนั่นบ้านนี้เพลิดเพลินกับไพ่แม่ยายพ่อตาก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่ารักลูกนี่รักลูกก็ไม่ถูกทางเลยเพลินไปกับการเล่นการสนุกสนานไม่รู้จักทำมาหากินจนกระทั่งพ่อตาแม่ยายตายพ่อตาแม่ยายตายก็ค้าขายไม่เป็นกินของเก่าเล่นไปสนุกไปจนของเก่าหมดเลยตกระกำลำบากต้องขายที่ขายบ้านที่อยู่อาศัยและไปอยู่กันต๊อบเล็กๆนั่นรายหนึ่งรายดีทิศดีไอ้ดวงดีเนี่ยดวงดีแต่ว่าตกต่ำอันนี้ทิศร้ายนะมันดวงไม่ดีดวงไม่ดีศึกไปก็ไปทำงานรับจ้างก็เป็นลูกจ้างเป็นกรรมกรทำไปในกรุงเทพก็นั่นเขาไม่ไหวอยู่กรุงเทพนี่ไม่มีทางก้าวหน้าจะเป็นกรรมกรก็อย่างนี้เรื่อยไปออกไปจากกรุงเถอะมาอยู่จังกรุงมาบางกรวยอยู่บางกรวยเนี่ยมันที่สวนน่ะสวนทุเรียนสวนอะไรนะอันนี้มาเดินเดินไปเจอสวนแห่งหนึ่งหญ้าคารกเต็มเลยถามมาตรงนี้เป็นที่ของใครนั่นแหละเจ้าของบ้านอยู่ตรงนั้นแหละก็เข้าไปหาเจ้าของบ้านไปบอกกันตรงไปตรงมาบอกผมนี่มันคนยากคนจนต้นศึกออกมาจากวัดแล้วก็ทำงานเป็นกรรมกรอยู่ในกรุงนี่ตั้งปีแล้วแต่มันไม่เจริญก้าวหน้าคิดว่าจะช่วยตัวเองพึ่งตัวเองให้มันก้าวหน้ากว่านี้ก็เห็นว่าที่ดินของคุณพ่อคุณแม่นี่มันว่างอยู่ผมอยากจะมาพัฒนาทำสวนอาจจะคิดค่าเช่าค่าออนอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่มีให้เพราะว่าผมยังไม่มีเงินแต่เมื่อใดทำมาหากินมันปลูกสวนปลูกพืชได้ผลแล้วจะเอาอะไรก็ได้ผมยินดีให้ไอ้เจ้าของสวนก็ใจดีนะว่ามันรกอยู่เฉยๆไม่ได้เรื่องอะไรมีคนมาอาสาทำให้มันเกิดประโยชน์ก็เลยให้อยู่เอาเถอะอยู่ไปเถอะไอ้ข้าเช่าข้าอ้อไม่ต้องพูดกันนะทำไปเถอะเราก็สร้างกระต๊อบน้อยๆลงในสวนนั่นนะแล้วก็ทำงานขุดดินปลูกพืชปลูกผักไม่เที่ยวไม่เกรไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันขันต่อตั้งใจทำงานจริงๆทำงานก็ไอ้ที่เคยรกก็เตียนไปหมดเขียวไปหมดเลยปลูกกล้วยบ้างปลูกพืชอย่างอื่นบ้างปลูกพืชล้มลุกบ้างแล้วเอาไปขายเจ้าของสวนก็นั่งมองดูไอ้นี่มันเอาหาโอกาสดีนะขยันทำมาหากินไม่ประพฤติชั่วเลวไหลตั้งแต่มันมาพลิกดินตรงนี้ดินมันก็เจริญพืชก็เจริญมันเอาไปขำไปขายแล้วมันไม่กินเหล้าเมายาไม่เที่ยวเตะเฮฮาเขาชมอยู่นะชมอยู่ในใจชมกับใครๆอยู่เขาก็มาเล่าให้ทิศได้ฟังทิศได้รู้ว่าเขาชมก็ต้องทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก่อนบางคนชมแล้วมันเหลืองเมาเมากำชมลงไปกินลูกยอหล่นลงไปเลยอันนี้มันไม่อย่างนั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกเจ้าของที่ดินนั่นมีหลานสาว มีหลานสาวอยู่คนหนึ่งชื่อแม่สมลิ้มชื่อแม่สมลิ้มก็ว่าได้รับการฝึกฝนอบรมดีรู้จักจัดข้าวจัดของจัดบ้านจัดเรือนเรียกว่าเป็นกุลสตรีคำว่ากุลสตรีสตรีหมายความว่าสตรีที่ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมบ่มนิสัยก็เรียกกุลสตรีก็มองว่ามันก็อายุมันก็หลายแล้วหลานสาวเนี่ยยังไม่มีใครมาติดต่อก็เห็นว่าไอ้เจ้านี้ทิพย์เนี่ยมันเรียบร้อยดีแม่จะไม่มีทรัพย์สมบัติแต่มันมีทรัพย์ภายในคือเป็นคนรักงานคนขยันขันแข็งนี่ไอ้ทรัพย์ภายในมันมีค่ากว่าทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเนี่ยมันหมดได้สิ้นได้แต่ทรัพย์ภายในมันไม่หมดไม่สิ้นคนฉลาดเขาไม่ดูคนภายนอกแต่ก็ดูข้างในดูว่าข้างในคนนั้นมันมีอะไรมีคุณธรรมขนาดไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรก็ดูอย่างนั้นก็เห็นว่ามันดีก็เลยจัดแจงแต่งงานกันแต่งงานกับแม่สมลิ้มฮะแต่งงานแล้วก็เจ้าของสวนก็เลยยกที่ดินให้เป็นของขวัญไปเลยแล้วก็ยังสร้างบ้านให้อยู่สบายแม่สมลิ้มก็เป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีรู้จักจัดการบ้านเรือนทุกสิ่งทุกอย่างเงินทองข้าวของเก็บพร้อมรอมริบทิศได้ก็ค่อยสบายหน่อยแม่เหนื่อยก็มีแม่บ้านที่ดีก็ค่อยสบายใจทำไปก็เจริญขึ้นมีฐานะดีขึ้นก็คิดถึงอาจารย์อ่ะเพราะว่าจากอาจารย์มาหลายปีแล้วไม่ได้ไปเยี่ยมเยียนเลยก็เลยไปเยี่ยมอาจารย์ก่อนที่ทิศได้จะไปนี่ทิศดีไปก่อนแล้วทิศดีนี่ไปลำบากไปขอให้อาจารย์ช่วยสะดอกครอบดอกโศกสักทีแต่มันแย่เวลาเนี่ยไม่มีบ้านจะอยู่แล้วต้องลอยเรือติ้งติ้งแล้วนี่มาจอดเรืออยู่ในหน้าวัดนี่ลอยเรือมานอนอยู่หน้าวัดนี่ให้อาจารย์ช่วยสงเคราะห์ดูดวงที่ว่าดวงมันเป็นยังไง อาจารย์ก็ดูปลอบใจไปตามเรื่องนะต่อมาก็ทิศได้มามีแม่สมลิ้มแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็มีฉลอมของผลไม้อะไรเอาไปถวายอาจารย์จัดเรียบร้อยไปถึงถวายขึ้นไปอาจารย์ก็หลอดรอดเว้นมองเฮ้ยใครจำไม่ค่อยได้เพราะลูกติดจากไปหลายปีอาจารย์มองอาจารย์ครับจำผมไม่ได้เออแกเนี่ยพอได้พูดก็จำเสียงได้ทิศร้ายเหรอครับเออเป็นไงเว้ยมันร้ายสมชื่อหรือเปล่าก็เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็แนะนำมานี่แม่บ้านของผมอาจารย์ก็มองเรียบร้อยดีแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังอาจารย์นะเออไอ้เดียก็ดวงของเองมันไม่ดีแต่เองดีไอ้ทิศดีดวงดีแต่มันแย่เวลานี้มันลอยเรืออยู่ข้างวัดนี่เองเองลงไปเยี่ยมมันหน่อยเพื่อนกันนะนั่นก็ไปเยี่ยมไปเยียนถามสารทุกข์สุขดิบอะไรกันไปตามเรื่องแล้วก็บอกว่าถ้าลำบากนักก็ไปอยู่ที่สวนด้วยกันก็ได้นะจะได้ปลูกกระต๊อบอยู่ในสวนอะไรต่ออะไรอาจารย์นึกในใจว่าแม่กูเป็นโหรมาหลายปีแล้วทายใครๆมันก็แบบนี้ทายก็ว่าไม่ดีแต่มันดีทายว่าดีแต่มันไม่ดีไอ้ดวงนี่ใช่ไม่ได้เลิกเขาตำราที่ไม่ดูหมอต่อไปเพราะว่ามันไม่จริงตามดวงว่าจะแล้วมันฝืนดวงได้แล้วคิดได้มันฝืนดวงด้วยเรื่องไอ้ด้วยเรื่องการทำงานด้วยความรักงานด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาสร้างงานสร้างการให้เจริญก้าวหน้าก็เจริญเรียกว่าชิงดวงไปได้มันไม่เป็นไปตามดวงแล้วอย่างนี้นะเพราะการกระทำมันเป็นไปในทางดีแต่ทิศดีนั้นดวงมันดีจริงแต่ว่ามันไม่เอาไหนเมียก็ไม่เอาไหนเลิกเถอะเลยตกต่ำอาจารย์ก็เลยเลิกไม่เป็นหมอดูต่อไปใครมาดูหมอว่าข้าเลิกแล้วเผาตำราแล้วเพราะว่าลูกศิษย์ข้าสองคนมันตรงกันข้ามข้าเลยเลือกดูหมอตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้เป็นตัวอย่างชีวิตว่าคนที่ลำบากได้ดีมีถมไปแต่คนสบายตกต่ำก็มีถมไปเหมือนกันในครอบครัวใหญ่ๆถ้าว่าแม่คนใดเลี้ยงลูกให้สบายมักจะช่วยตัวไม่ค่อยได้ดูแลงานการก็ไม่ได้แต่ว่าคนที่ลำบากเขารู้สึกตัวว่าเราลำบากคิดก้าวหน้าตั้งใจศึกษาเหล่าเรียนนะความรู้ใส่ตัวเอาดีได้ด้วยการทำดีชั่วได้ก็ด้วยการทำชั่วเหมือนกันนี่เป็นเรื่องอย่างนั้น ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมีอยู่อันนี้คนเรานี่ถ้าหากว่าคิดถึงอนาคตก็ต้องพยายามสร้างอนาคตด้วยการสร้างปัจจุบันให้ดีพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอนาคตขึ้นอยู่กับปัจจุบันอดีตก็เนื่องจากปัจจุบันเหมือนกันถ้าเราทำปัจจุบันเรียบร้อยอดีตมันก็เรียบร้อยอนาคตมันก็เรียบร้อยถ้าทำปัจจุบันให้ดีเพราะงั้นต้องควบคุมตัวปัจจุบันและในการปฏิบัติธรรมะท่านก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันสอนว่าให้เพ่งพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าอาตีตังนานวาคมยะอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วนับปฏิกังขีอนาคตังอย่าไปกังวลถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตถาตัตถาวิปัสสติให้เพ่งพินิจสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าว่ามันคืออะไรมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรให้เพ่งอย่างนั้นความทุกข์ก็จะไม่มีเพราะเราดูสิ่งที่เฉพาะหน้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าทีนี้โดยมากเราไม่ค่อยได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาคิดถึงเรื่องอดีตกังวลใจเป็นทุกข์กับเรื่องอดีตคิดถึงอนาคตด้วยความฟุ้งซ่านไม่รู้จักวางแผนที่จะจัดงานจัดการตั้งเนื้อตั้งตัวหรือทำอะไรให้มันถูกต้องก็เลยเกิดปัญหายุ่งยากสับสนด้วยประการต่างๆอันนี้เป็นการผิดหลักการถ้าจะให้ถูกหลักการก็ต้องคิดเรื่องเฉพาะหน้าเช่นเรามีความทุกข์ก็ต้องคิดเรื่องความทุกข์แล้วค้นหาเหตุของความทุกข์ทุกข์เป็นเรื่องแก้ได้คือแก้ที่ตัวเหตุเหตุอยู่ที่ไหนก็แก้ที่นั่นเหตุอยู่ที่ตัวเราก็แก้ที่ตัวเรานี่เพ่งปัญหาเฉพาะหน้าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องคิดอย่างนั้นที่เรานั่งเป็นทุกข์ปุ้มใจนะทุกเรื่องเก่าทั้งนั้นเรื่องเก่าๆเอามาทุกมันผ่านไปตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วอุตส่าห์เอามารื้อฟื้นแล้วก็นั่งน้ำตาไหลเป็นทุกข์กลุ้มใจก็ถามว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วกลุ้มใจนี่ก็เรียกว่าโง่เต็มทีไม่รู้จะว่ายังไงก็เรื่องมันเรื้อรังไปแล้วนี่มันเก่าไปแล้วเอามาคิดทำไมอะไรคิดแล้วเป็นทุกข์ไม่เอามาคิดทำไมคิดควรคิดเรื่องที่มันไม่เป็นทุกข์หรือเรื่องสบายใจปลื้มใจถ้าหากว่าเป็นเรื่องเก่าเอามาคิดก็คิดด้วยปัญญาถ้าคิดด้วยปัญญามันไม่ทุกข์เพราะว่าเราเพ่งพินิจสิ่งนั้นด้วยปัญญาหาเหตุหาผลในเรื่องนั้น มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นี่ไม่ได้ใช้ปัญญาคิดด้วยความเข่าด้วยอวิชชาแล้วก็นั่งกลุ้มใจเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เรื่องอะไร เสื่อมสุขภาพกายสุขภาพจิตก็พลอยเสื่อมไปด้วยจึงเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในการกระทำเช่นนั้นสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งนั้นเป็นมรดกตกทอดมาตามหลักการของพระพุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยกันฟื้นสิ่งถูกต้องในธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันใช้เฉพาะตัวไม่พอต้องให้คนอื่นช่วยใช้ด้วยเช่นเราเป็นคนในครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อก็ตามเป็นแม่ก็ตามเราจะต้องอบรมลูกเต้าเหล่าหลานของเราให้เข้าใจหลักการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นหัดลูกให้รู้จักช่วยตัวเองรู้จักพึ่งตัวเองหัดลูกให้รู้จักประหยัดอดออมให้รู้คุณค่าของวัตถุที่มีมาเอามาใช้อย่าให้ใช้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่รู้คุณค่าใช้เสื้อผ้าโดยไม่รู้คุณค่าใช้สมุดดินสอหนังสือโดยไม่รู้คุณค่าใช้เครื่องประกอบชีวิตเช่นนาฬิกาอะไรทุกอย่างอ่ะไม่รู้คุณค่าใช้ทิ้งขวางๆไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักประคับประคองสิ่งนั้นของไม่ควรเสียมันก็เสียแล้วก็ไม่สอบเพราะมีสตังค์ขอแม่ได้เอาไปซื้อใหม่ต่อไปอันนั้นก็ทิ้งขว้างไปอย่างนี้ลูกก็สุรุ่ยสุร่ายโตขึ้นก็เป็นคนไม่มีเงินพอใช้เพราะใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็เพราะเราไม่ได้ฝึกได้สอนให้เขารู้จักเก็บรู้จักใช้ในปัจจัยที่จะมีที่ได้แต่พ่อแม่บางคนก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไร
2: ให้มันสะดวกสบายอย่าให้ลูกเดือดร้อนอันนี้คิดผิดเลยไม่ให้ลูกเดือดร้อนไม่ให้เป็นทุกข์นั่นคิดผิดแต่ว่าเราควรจะทำให้เขารู้ให้มีปัญญาไม่เป็นทุกข์ถ้ามีปัญญาก็พูดให้ฟังเช่นให้ของชิ้นหนึ่งวันนี้ของชิ้นนี้เราให้แก่เด็กก็บอกให้เขารู้ว่านี่ราคาเท่าไหร่ของนี้ซื้อมาราคาเท่าไหร่ควรจะใช้อย่างไรควรจะรักษาอย่างไรควรจะทนุถนอมอย่างไรแล้วคอยมันตรวจสอบสักเดือนหนึ่งเอามาดูทีนี้ของที่ให้ใช้เอามาดูเป็นยังไงซื้อหนังสือให้เล่มหนึ่งก็บอกนี่ราคาเท่าไหร่หนังสือเล่มนี่ราคาเท่าไหร่ควรจะรักษาอย่างไรถนอมอย่างไรอย่าเที่ยวเขียนอะไรมันเลอะเทอะในเรื่องไม่จำเป็นรักษาปกรักษามุมให้มันเรียบร้อยรักษาความสะอาดด้วยสมุดก็เหมือนกันไม่ใช้ชุยชุยชุยแฉกแต่มีขีดสองเขียนนิดหน่อยฉีกทิ้งฉีกทิ้งเป็นลูกเศรษฐีมากไปหน่อยแล้วมันจะลำบากจะยากแก่จนในการต่อไปข้างหน้าเราสอนเด็กให้รู้จักรักษาของรู้จักคุณค่าของสิ่งของที่มีที่ใช้แม่ของที่ใช้ในบ้านนี่ก็ต้องรู้อันนี้ราคาเท่าไหร่ของเก่าขนาดไหนได้มาของเก่ายุคสุโขทัยยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นของมีค่าหายากเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติของประเทศควรจะช่วยกันทะนุถนอมรักษาไว้เด็กมันไม่รักษานะบางทีนะของเยอะแยะพ่อตายลูกขายเกลี้ยงเลยขายเกลี้ยงเลยคราวหนึ่งเคยไปที่ขังวัดบวรนิเวศกลายบ้านมันก็มีหมูปีกแต่เข้าไปหลังบ้านคุณพระนะยศเป็นคุณพระนะโอ้ยของเต็มบ้านเลยพวกของก็เก่าทั้งนั้นเต็มห้องเดินสกเสกนี่ไปดูอย่างนั้นอย่างนี้ดูไปดูมามากมายไก่กองหลายเรื่องหลายอย่างโอ้ยคุณพระมีมากมายอย่างนี้นี่พอคุณพระตายลูกมันขายเครื่องผมยังไม่ทันตายมันลักไปขายบางแล้วหวะแล้วก็พอคุณพระตายมันขายหมดเลยของมันมีราคาเนี่ยเอาไปขายเจ๊กหมดเลยขายหมดเลยมันไม่ใช่ของเล็กน้อยราคาเป็นล้านล้านเพราะว่าของมากลูกไม่รู้จักคุณค่าเห็นว่าไม่ของไม่ได้ใช้มันพ้นสมัยเพราะว่าไม่รู้ว่าของนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีคุณค่าทางศิลปะอะไรต่ออะไรเขาไม่รู้คุณค่าเลยขายกว่าหลังเลยซื้อแล้วเอาไปไหว้บ้านฝรั่งต่อไปรักษาดูแลเป็นของแพงในต่างประเทศซื้อที่นี่มันแพงเมืองไทยแต่มันยังถูกนะฝรั่งมันยังว่าถูกไม่กี่เหรียญแล้วมันเอาไปที่โน่นมันแพงกว่านั้นดีแต่มันก็ไม่ขายพยายามรักษาทำพิพิธภัณฑ์ภายในบ้านเพื่อให้คนได้ไปดูไปชมไม่เก็บสตงสตังอะไรเพราะเป็นคนเศรษฐีที่เมืองมันติโมนไมรีแลนด์มันมีฝรั่งคนหนึ่งชื่อเอเมคริสบูลแกมาเมืองไทยทุกปีหน้าร้อนหน้าหนาวเมืองโน่นร้อนบ้านเราแกมาทุกปีมาแล้วก็เที่ยวไปเชียงรายเชียงแสนไปไหนต่อไหนไปดูไปศึกษาแกเป็นพุทธบริษัททางโบราณคดีคือนับถือพุทธศาสนาทางวัตถุทางพระทางเรื่องอย่างนั้นแกศึกษาเรื่องนั้นแล้วแกก็ซื้อไปค้นไปที่บ้านแกนะเต็มเลยวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเดี๋ยวนี้อายุแก80กว่าแล้วเคยนิมนต์พระที่วัดจิงตันไปฉันอาหารแล้วบอกว่าผมมันแก่เต็มทีแล้วไอ้ของนี่ไม่รู้จะทำยังไงเห็นจะต้องยกให้พิพิธภัณฑ์ของชาติต่อไปสะสมไว้เราไปดูแล้วตกใจโอ้ฝรั่งเอามาเยอะแยะไปเก็บมาจากเมืองเนาะที่ไหนที่ไหนนะคราวหนึ่งแกไปที่เมืองน่านเนี่ยตอนนี้มันมีพระที่ฐานที่ดีมีพระยืนอย่างนี้แกบอกว่านี่ไม่ใช่พระปูนนะไม่ใช่พระปูนคนแก่อุ้ยอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้มานานแล้วอยู่อย่างนี้เป็นปูนอยู่อย่างนี้นานแล้วแกบอกว่าพิสูจน์ไหมนะว่าไม่ใช่พระปูนเอาว่าพิสูจน์ยังไงเอาตะปูมาตัวเลยเอาตะปูมาตัวหนึ่งก็เอามาตอกเข้าที่ข้างล่างนะไม่ใช่ที่แขนเนี่ยแต่ตอกข้างล่างตอกเข้าไปเก๊กเข้าไปหยุดเลยตะปูหยุดนิดเดียวนะขนาดนี้หยุดแล้วนี่แหละไม่ใช่ปูนเพราะตะปูหยุดแล้วแสดงว่าข้างในเป็นของแข็งถามสมภารว่ากระท่อดูได้ไหมสมภารบอกว่าได้กระท่อมาเป็นพระสำริดพระทองนะเรียกว่าพระทองปนทองสวยยืนขนาดตัวเต่าคนเนี่ยสวยมาก เลยต้องยกจากพระเจดีย์ขึ้นไปไหว้บนกุฏิไหว้บนกุฏิไปวางไว้เฉยๆไม่รักษาคุ้มครองอะไรสักใดคุณโยมเนี่ยโยมสง่าวรรณดิษฐ์นี่แกไปเที่ยวรู้ว่าที่วัดนั้นมีพระสวยงามก็เลยแวะเข้าไปนมัสการพอนมัสการแล้วบอกพระสมภารโอ้ท่านพระองค์นี้ราคาตั้ง 500,000 นะเงินสมัยนั้นตี 500,000 แกมาเล่าให้อาตมาฟังบอกไอ้ที่ราคาเพื่อให้พระตกใจตกใจแล้วจะได้รักษาคุ้มครองไม่ให้มันคนขโมยลักไปเพราะว่าแบบนั้นเอาปิกอัพไปจอดหน้ากุฏิ2คน3คนแบกบรรทุกไปเฉยๆเอาไปได้ง่ายจะตายแล้วบอกว่านี่ราคาตั้ง 500,000 นะท่านถ้าเอาไปขายในตลาดนะพระตกใจว่าราคามากเลยทำกั้นห้องติดลูกกรงเหล็กเลยเอาบนข้างล่างจับพระขังกรงเลยเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในกรงหลวงพ่อเลยวันก่อนเรามาไปเทศเมืองหน้าบอกเอ๊ะพระองค์นั้นยังอยู่ไหมองค์ยุคยังอยู่เรียบร้อยขุนแจแข็งแรงพระนอนเฝ้ากลางคืนแต่ถ้าขโมยมันจะเอาจริงๆมันเก่าได้นะอุบายนี่มนต์พระไปฉันเพลให้หมดวัดก็ยังได้แล้วข้างหลังก็ยกสบายเคยมีนะสุโขทัยตั้งงามมาก 2-3 องค์นะมันบนไปฉันเพนทั้งวัดเลยเลี้ยงใหญ่เลยเลี้ยงก็คือถ้ากลับมาถึงอ้าวตายแล้วหลวงพ่อไปไหนหมดแล้วกระโบยยกไปหมดแล้วเพราะว่านี่บนพระไปฉันเพนอันเองอันนี้ไอ้เจ้าบ้านที่นี่บนพระไปฉันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ขี้เอ๊ะขโมยมันรู้ไงว่ากูนี่บนฉันความจริงมันวางแผนกันไอ้เจ้าบ้านนั่นก็ทำบุญได้บาปตอนนี้บนพระไปฉันเพื่อให้คนเข้าไปขโมยพระนี้ก็ได้ไอ้เงินกาจ้างนั้นเขาไปเลี้ยงพระก็ยังไม่หมดยังเหลืออยู่บ้างแต่ก็ไปไม่รอดเพราะว่าได้มาไม่ดีนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างของที่รักษาไม่ดีมันก็เสียหายเดี๋ยวนี้ไปวัดไหนเจอของดีๆแล้วบอกนี่อย่าวางไว้อย่างนี้นะคนมันจะแบกไปเที่ยเอาไปไหว้บกุฏิเดี๋ยวนี้หลายวัดตั้งงามๆคนไม่ได้ไหว้เนี่ยเพราะไปอยู่ในห้องกุฏิสมภารสมภารนอนเฝ้าไม่เคยเห็นเนี่ยเพราะขโมยมันชุมลักไปได้ง่ายที่ระนองนี่มีพระงามมามันหลายองค์เจ้าคุณปัญญาวิชิตวงศ์วุฒิไกรนะท่านไปเป็นเทศาเลยเป็นสมวาเทศาพิบาลท่านไปพื้นฟูพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นนั้นเพราะว่าคนแถวนั้นเป็นคนเชื่อสายจีนโดยมากแล้วก็ห่างไกลกรุงเทพเขาไม่ค่อยรู้เรื่องกรุงเทพเลยลูกเต้าเราหลานก็รู้ไปเรียนปีนังเนี่ยแล้วดีบุกก็ไปขายปีนังขวาเงินที่โน่นธนาคารโน่นซื้อบ้านใหม่ๆสวยๆแถวคาราวายรูดซึ่งเป็นบ้านชั้นดีให้ลูกไปเรียนหนังสือไม่รู้จักกรุงเทพไม่มีความสัมพันธ์กับกรุงเทพเลยอันนี้เจ้าคุณนี่แกไปกระดูกโอ้นี่มันไม่ใช่เมืองไทยสถานการณ์ไม่เป็นไทยสักอย่างนึงความรู้สึกความเป็นไทยมันก็ไม่มีแล้วแต่ถามว่าเป็นชาติอะไรเขาไม่ใช่ไทยจีนก็ไม่ใช่ไม่เป็นอะไรบาบาเหมือนพวกเขาเนี่ยเป็นคนบาบายาเนี่ยคือผู้หญิงไงผู้ชายก็เรียกว่าพวกบาบาไม่ใช่ไทยถ้าใครด่าจีนเขาก็ไม่โกรธด่าไทยก็ไม่โกรธถ้าด่าบาบาเขาโกรธมันไปสร้างชาตินิยมขึ้นมาใหม่แล้วก็มีอะไรเป็นของเขาอย่างนั้นท่านก็พยายามพัฒนาเอาคนเข้าวัดก่อนสร้างวัดด้วยการตั้งชมรมตามหมู่บ้านพ่อบ้านแม่บ้านแม่เฒ่าพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคนแก่ๆนี่เอามาเป็นแม่เฒ่าแม่เฒ่านี่มีหลายๆคนหมู่บ้านเป็นประธานหมู่บ้านดูแลชาวบ้านมีงานมีการต้องเชิญแม่เฒ่าไปทำบุญสุนทานแม่เฒ่าก็ไปเที่ยวเป่าร้องชักนำญาติโยมมาแล้วก็ส่งเสริมพระเอามากรุงเทพเอาพระมา3องค์ให้มาเรียนหนังสือที่กรุงเทพมาอยู่วัดอนงคารามเอามาฝากพระมหาสมณเจ้านะพระมหาสมณเจ้าเป็นว่าเออเอาไปไหว้วัดอนงฝากสมภารอนงว่าดูแลให้ดีนี่พระของฉันนะต้องดูแลให้ดีให้เล่าให้เรียนแล้วพระเหล่านั้นก็ได้กลับมาไปเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะจังหวัดพัฒนาต่อไปเดี๋ยวนี้ทั้ง3รูปนั้นมามรณภาพไปหมดแล้วแล้วก็ไปพบเนนน้อยองค์หนึ่งเนนน้อยตัวขาวสะอาดอยู่ที่ตะกั่วป่าเนนน้อยนั่งสอนหนังสือเด็กอยู่ ท่านไปเห็นโอ้ชอบใจมากเรียนสอนหนังสือเด็กนี่ชอบใจ

ามคุณแม่เด็กอย่างนี้ไม่เสียคนนะไม่เสียคนอยู่แต่ถ้าใครไปไหนไปเลยไม่บอกย่าบอกยายไม่บอกผู้ปกครองไปเลยผู้ปกครองก็ไม่รู้มันขาดความเคารพขาดความเป็นระเบียบแต่เนนน้อยมันดีโดยนิสัยไปมาต้องไปบอกยายก่อนถ้ายายให้ไปก็ไปได้เพราะแกอยู่กับยายนี่ยายอยู่ไหนอ่ะบอกว่าอยู่ทางวัดเอาไปพาโยมไปพบยายหน่อยเนนก็พาไปพบยายไปถึงก็แกรายงานตัวบอกว่าผมนี่เป็นเทศาโอ้คุณยายตกใจเทศาเข้าบ้านเนี่ยลงมาจากเก้าอี้นั่งกับพื้นเลยกราบเทศาใหญ่แล้วบอกว่าท่านมีธุระอะไรบอกไม่มีอะไรหรอกเห็นหลานของป้าเนี่ยของยายเนี่ยสอนหนังสือเด็กชอบใจอยากจะเอาไปกรุงเทพให้ไปเรียนหนังสือจะได้มาช่วยกิจการทางนี้ต่อไปโอ้สาธุได้เจ้าค่ะเอาไปตึกเอาไปตึกยายอนุญาตเลยก็เลยพามากรุงเทพมาก็เรียนหนังสือพระเป็นเด็กน้อยก็เรียนหนังสือพระเรียนได้ปีเดียวพอออกพรรษาเนนน้อยไม่อยากบวชแล้วไปหาคุณโยมเจ้าคุณบอกว่าอาตมาไม่อยากเรียนหนังสือพระอยากจะเรียนนายร้อย อยากเข้าโรงเรียนนายร้อยไอ้สมัยนั้นมันโรงเรียนนายร้อยชั้นประถมเลยก็เจ้าคุณก็ไม่ว่าอะไรเอ้าซึกเข้าเรียนนายร้อยแล้วไปเรียนพร้อมกับลูกชายลูกชายเจ้าคุณหม่อมหลวงอะไรสุทัศน์เรียนพร้อมกันเลยแต่ว่าเจ้าเนนนี่มาเรียนเก่งกว่าเนนนี่เรียนเก่งกว่าความรู้ดีกว่าแล้วอายุอาวุโสกว่าลูกชายก็เลยเหมือนกับเป็นพี่กดนุนจุนเจือสำเร็จโรงเรียนนายร้อยออกไปเป็นจนได้เป็นนายพลโทชื่อพลโทฉลองอุชุโกมลนามสกุลก็ดีนะอุชุโกมลหมายความว่าใจตรงอยู่กรมแผนที่เอามาไปเทศกรมแผนที่เจอกันเดียวกันก็คุยกับผมคนปักใต้เหมือนกันนะครับเจ้าคุณแต่ว่าไม่เคยได้ไปเพราะหมดแล้วคุณยายก็ตายใครไม่มีแล้วญาติพี่น้องไม่มีก็เลยไม่ได้ไปแล้วถามมายังไงเจ้าคุณมายังไงไปยังไงถึงได้มานี่ได้ท่านก็เล่าประวัติให้ฟังเวลาตายนี่พิมพ์หนังสือแจกงานศพมาพิมพ์เรื่องอะไรโยมรู้ว่าพลเมืองดีหนังสือพลเมืองดีสำหรับเด็กเรียนของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมหลวงเปียมาลาคุณที่เขียนดีพลเมืองดีเรื่องนายมั่นนายคงนะมั่นคงศรีเมืองไงนะคนเดียวตั้งเป็นบ้านดังมีบ้านหนึ่งอยู่ที่ริมคลองสามสินเจ้าของบ้านชื่อนายมั่นนามสกุลรักธรรมนะโยมเคยอ่านนะสมัยโน้นเคยอ่านหนังสือพลเมืองดีแกไปขุดออกมาพิมพ์แจกงานศพและตั้งชื่อว่าพลเมืองดีตะกั่วป่าแจกงานศพลูกชายแกสามคนเป็นนายทหารบกทหารอากาศเป็นอะไรดีๆลูกดีเรียบร้อยเพราะพ่อดีแม่ดีนี่เอามาเล่าให้ฟังว่าเจ้าคุณวิชิตนั่นท่านเป็นคนที่รักษามรดกไทยพยายามเอาระบบไทยเข้าไปให้คนรู้จักกราบพระไหว้พระนั่งพับเพียบเรียบร้อยทำอะไรทุกอย่างให้เป็นไทยเมื่อก่อนมันเป็นปีนังหมดอะไรอะไรมันเป็นปีนังไปหมดดูมันเลอะเทอะเต็มทีสมัยนั้นนะภูเก็ตกับกรุงเทพมันไกลครับมาลำบากต้องมาเรือไฟเล็กมาขึ้นกันตังนะแล้วก็นั่งรถไฟก็ไม่อยากมาไปปีนังดีกว่าคืนเดียวเหมือนกันลงเรือไปปีนังมันก็คืนเดียวเหมือนกันแต่มากรุงเทพมาขึ้นรถไฟแล้วไม่มีรถด่วนสมัยนั้นต้องนอนทางอ้างแรมกว่าจะถึงกรุงเทพก็ลำบากเลยไปโน่นหมดแม่ข้าวสารก็ไม่กินข้าวสารไทยคนภูเก็ตกินข้าวสารพม่าพม่ามันมาขายคล่องกว่านี่มาจากมาถวายมาริดนะบรรทุกเรือมาขายระนองตะกั่วป่าภูเก็ตก็แถวนั้นกินข้าวสารเมืองพม่าเม็ดป้อมป้อมมาหนักกล่อมป้อมกินไม่อร่อยเท่าไรข้าวสารพม่าแต่คนไทยไม่มีสารข้าวสารไทยจะกินก็เลยกินไปงั้นเลยต่อมาก็เรียกว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามีการตัดถนนหนทางขึ้นให้ไปได้ระนองนี่ก็ไกลต่อมาก็แยกจากชุมพรกรมหลวงเพชรบุรีตัดถนนไปชุมพรกรมหลวงกำแพงเพชรอัคคโยธินท่านเป็นเสนาบดีตัดถนนไประนองต่อมาก็จากระนองก็สินค้าก็ลงไปภูเก็ตได้ต่อมาตัดถนนไปพวกพังงาไปภูเก็ตเข้าถึงคนภูเก็ตรู้

0: กรุงเทพเวลานี้คนภูเก็ตมาซื้อบ้านบางกะปิทั้งนั้นให้ลูกมาเรียนหนังสือมีเงินก็ฝากธนาคารไทยก็ธนาคารไทยไปตั้งความนิยมชมชอบก็เป็นไทยขึ้นอะไรต่ออะไรก็เป็นไทยขึ้นหมดชื่อก็ไทยหมดแล้วเวลานี้เมื่อเคยชื่อนายเสี้ยเล้งเสี้ยเปาเสี้ยเมาเสี้ยอะไรก็ใหม่รู้อ่านยากแย่ไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นชื่อไทยมั้ยชื่อไทยหมดแล้วเฒ่าแก่นายเมืองทั้งหลายนะเป็นไทยหมดมันเป็นอย่างนั้นความใกล้ชิดกันแล้วเอาวัฒนธรรมไปให้วัฒนธรรมนี่มันสำคัญอยู่ใกล้สิ่งใดก็ไปสิ่งนั้นอยู่ใกล้จีนเป็นจีนอยู่ใกล้แขกเป็นแขกอยู่ใกล้ฝรั่งก็เป็นฝรั่งไม่เป็นตัวเองอันนี้เราคนไทยในความจริงมันมีอะไรเป็นสมบัติของตัวกิริยามันญาติสุภาพเรียบร้อยการไหว้การกราบการนั่งนั่งพับเพียบเรียบร้อยนะคนชาติอื่นนั่งยังไม่เรียบร้อยชาวลังกาถือพุทธเหมือนเราแต่นั่งไม่สวยนั่งไม่เป็นนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิก็ไม่เข้าท่า ไม่สวยอะไรแล้วก็พระก็นั่งไม่สวยไม่เหมือนพระไทยพระไทยนั่งพับเพียบเรียบร้อยผู้หญิงนั่งฟังธรรมนี่นั่งหันหน้าไปหาพระแต่ว่ายืดเท้าไปยืดเท้าแล้วนั่งประนมมือบางทีก็นั่งชันเข่าเอาข้อศอกวางบนเข่าแล้วก็ประนมมือไหว้โอ้ยเห็นแล้วว่าเก่งข้างพี่คนไปเห็นใหม่ๆโอ้ยทำไมนั่งอย่างนั้นเขามานั่งเขานั่งไม่เป็นไม่เรียบร้อยพม่าก็ยังไม่เหมือนไทยแต่ว่าใกล้ไทยก็ได้เอาไปใช้บ้างคนไทยเรานั่งเรียบร้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยกราบเรียบร้อยไหว้เรียบร้อยไหว้อย่างอ่อนน้อมเดี๋ยวนี้ชักจะไหว้กิ่งก้างนะยกมือไหว้สวัสดีครับมันไม่ได้เรียกแล้วแต่ก่อนนี้เขาสวัสดีก้มไงเดี๋ยวนี้สวัสดีครับเด็กๆก็อย่างนั้นนี่มันเลอะแล้วนะมันไม่เหมือนเดิมมันไม่สุภาพไม่เรียบร้อยเขาเรียกว่ากระทำอัญชลีอัญชลีคือยกมือขึ้นเสมอหน้าอกแล้วก็ยกขึ้นจดหน้าผากจดไรผมอ่ะจดไรผมก็ต้องก้มมันก้มมันต้องก้มมาอ่อนน้อมอ่ะไหว้แบบอ่อนน้อมเหมือนญี่ปุ่นอ่ะมันคำนับอ่ะญี่ปุ่นคำนับอ่อนที่สุดก้มฝ่ายนี้คำนับไอ้คนนู้นก็คำนับพอลูกคือโอ้ยลูกยังคำนับอยู่คำนับต่อไปแม้เจอกันทีเนี่ยคำนับหลายทีคำนับไปคำนับมาวัฒนธรรมเขาอย่างนั้นญี่ปุ่นแล้วก็นั่งญี่ปุ่นเรียบร้อยนะนั่งพับขาโอ้นั่งทนจริงๆนั่งพับขาผู้หญิงนั่งพับผู้ชายก็นั่งพับนั่งได้ทนญี่ปุ่นนั่งทนแต่เดินไม่สวยเพราะนั่งพับขาบ่อยๆสุภาพสตรีญี่ปุ่นเดินเตาะแตะเตาะแตะขออภัยเหมือนกับเป็ดอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันนั่งอย่างนั้นบ่อยๆนะไม่สวยแต่เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเรียนแบบฝรั่งเป็นฝรั่งแล้วคราวหนึ่งพบผู้หญิงญี่ปุ่นมาพักที่วัดไทยแล้วมานั่งคุยกับพระนั่งไฟห้างนั่งไฟห้างคุยกับพระเลยก็หลวงพ่อบอกว่าเธอนี่เกิดหลังสงครามลูกยังที่สองพูดอย่างนั้นพอพูดครับมันรู้ไงจะหลาบเหมือนกันรู้ทันทีนั่งเรียบร้อยพอไปบอกว่าเธอนี่เกิดหลังสงครามลูกหมายความว่าฝรั่งเข้ามาแล้วเธอจึงเกิดแล้วไม่เป็นญี่ปุ่นแล้วมานั่งไฟห้างคุยกับนักบวชในศาสนานี่ไม่เคารพนั่งเรียบร้อยทันทีมันรู้สึกตัวเราผู้กับนั่นมันรู้สึกตัวทันทีคิดได้อกไม่ถูกระบบญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นญี่ปุ่นเรียบร้อยนั่งแล้วก็ก้มคำนับสุภาพที่สุดเลยคนญี่ปุ่นแต่ว่าแข็งเหมือนสิงโตนี่แล้วก็เรียกว่าเชื่องเหมือนลูกแกะแต่แข็งเหมือนกับสิงโตกล้าหาญเหมือนสิงโตรบๆแหลกแต่พอแพ้เรียบร้อยแพ้จริงๆนี่วัฒนธรรมเขาเพราะพื้นฐานทางจิตใจมั่นคงในระเบียบประเพณีคนญี่ปุ่นจึงกลับตัวได้ไวเติบโตไวฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ไวจนฝรั่งยกนิ้วให้เวลานี้ว่าญี่ปุ่นนี่มันเก่งจริงๆมันเก่งก็เพราะว่าญี่ปุ่นมีลักษณะรักษาของตัวชาตินิยมพอสมควรแรงทีเดียวแหละไม่ได้พอสมควรนะแรงมากชาตินิยมชอบใช้ของญี่ปุ่นพูดภาษาญี่ปุ่นไปไหนก็ลาบต้องญี่ปุ่นคนอื่นพูดญี่ปุ่นไม่เข้าใจต้องใช้ลาบใกล้พวกนำทางเป็นคนญี่ปุ่นพักโรงแรมญี่ปุ่นอีกกินอาหารญี่ปุ่นอีกเอากับมันดิมันเอาแต่ของญี่ปุ่นมาใช้แม่มาช่วยประเทศไทยนะช่วยสร้างอะไรอะไรนะตาปูตัวหนึ่งก็เอามาจากญี่ปุ่นเหล็กลวดญี่ปุ่นของเมืองไทยเมแต่หินปูนสายแต่นั่นเองนอกนั้นของญี่ปุ่นทั้งนั้นแล้วจะเสียลงต้องซื้อของญี่ปุ่น ว่าได้ช่อง11ทีวีช่อง11เคยไปออกโอ้แข็งแรงดีญี่ปุ่นสร้างให้หลวงพ่ออ้าวนี่แหละแล้วนี่ถ้าว่าเครื่องเสียนี่จะซื้อของเยอรมันได้ไม่ได้ต้องไปซื้อหลอดของญี่ปุ่นซื้อเล่นของญี่ปุ่นอะไรๆในนี้ถ้าเสียต้องญี่ปุ่นทั้งนั้นนะมันมัดไว้แล้วนี่มันลงทุนแต่มันเอาคืนญี่ปุ่นนะมันช่วยเราสักร้อยล้านแต่ร้อยล้านนั้นดอกเท่าใดมันเอาคืนแบบมันเพราะอะไรเสียต้องของญี่ปุ่นทุกอย่างเป็นของญี่ปุ่นมดเอามาหมดเลยเครื่องแม่กระถูส้วมมันก็เอาของญี่ปุ่นส่งมาจากญี่ปุ่นไม่ใช่ของไทยเป็นอย่างนี้ญี่ปุ่นมันนิยมอย่างนั้นไปอยู่ไหนอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนรักษาวัฒนธรรมประเพณีของของคนไทยเรานี่เป็นคนประเภทวัฒนธรรมอ่อนก็เรียกว่าไม่แข็งเท่าใดพอดีก็ความจริงมันก็ดีเหมือนกันคืออ่อนไม่แข็งแข็งมันหักง่ายแต่อ่อนนี่มันไม่หักอ่อนไปได้ลู่ไปได้ลักษณะคนไทยเราเป็นอย่างนั้นลู่ตามสายลมพัดมาก็ลู่ไปแต่ถ้าลมแรงเกินไปก็ลู่ไม่ไหวเหมือนกันพังไปเหมือนกันนั้นพายุเกนะมาพร้าวลู่ไม่ไหวมันแข็งเกินพังไปเลยพังวินาศไปแต่ว่าไทยเรากระทบกระเทือนระหว่างชาติเราลู่ตามเอาอกเอาใจพูดจากันดีๆนะค่อยพูดค่อยจากันเพราะนิสัยไม่เป็นไรไทยไม่เป็นไรเพราะลักษณะนิสัยอย่างนั้นอันนี้ควรจะขอบบุญคุณของพระเจ้าอยู่หัวทั้งหลายของเมืองไทยโดยเฉพาะพระเจ้าแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นยุคที่ว่าอันตรายมากบ้านเมืองล่อแหลมต่ออันตรายมากแต่ท่านก็สู้พายุหนักมาได้ทุกครั้งโดยเฉพาะสมัยกวรังมาหาเมืองขึ้นทางตะวันออกมันได้อินเดียแล้วได้ลังกาแล้วอันนี้มารุกมาหาพม่าเรียกว่าจะมาไทยอังกฤษมานี่กรังเทศก็เข้ามาด้านตะวันออกเอาเขมรเอายวนไปอังกฤษเอามาเลเซียไปสองชาติที่แข่งกันก็เหมือนกับว่าสุนัขจิ้งจอกสองตัวลายเนื้ออันตัวงามใครได้ก่อนกัดเอาไปกรังอังกฤษมันเละได้ก่อนเอาไปกรังเทศมาทีหลังเอาไปเมืองไทยเนี่ยเกือบจะถูกแบ่งไปแล้วสองตัวมันจะแบ่งกันคนละทีกแล้วเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเส้นแต่ว่าโดยความฉลาดปราดเปรื่องของในหลวงรัชกาลที่5ถ้าพูดกันไปแล้วมันตั้งฐานมาตั้งแต่รัชกาลที่4รัชกาลที่4เป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมาะแก่เหตุการณ์เหมาะแก่สมัยที่ชาติบ้านเมืองต้องการคนมีความรู้มีความฉลาดมีความสุขุมนุ่มนวลรอบคอบอันนี้ท่านได้มีโอกาสเข้าไปอยู่วัดรัชกาลที่4ท่านมีโอกาสไปบวชนานเสียด้วยนะบวชถึง27พรรษาแล้วก็เรียนภาษาบาลีแล้วเป็นนักปราชญ์เป็นนักปราชญ์ทางภาษาบาลีสามารถจะแต่งโครงชั้นกาพย์ร้อยแก้วได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่เรียนแต่บาลีนะเรียนภาษาอังกฤษนี่ท่านคิดเก่าหน้าหูตาทันสมัยเรียนอังกฤษเอาหมออเมริกันมาสอนที่วัดบวรท่านอยู่วัดบวรนิเวศเอามาเรียนท่านแอบเรียนภาษาเรียนจนเก่งสามารถเขียนจดหมายโต้ตอบกับฟินอิลิซาเบธของประเทศอังกฤษได้นะสมัยนั้นฟินวิกตอเรียไม่ใช่เลยแต่ฟินวิกตอเรียใหญ่โตอำนาจมากเขียนหนังสือไปได้เขียนด้วยลายพระหัตถ์ตัวอย่างมีเขียนสวยนะเขียนอย่างดีใช้ต้อยคำสำนวนน่าฟังแบบภาษามาภาษาไทยชั้นสุภาพแต่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเรียบร้อยติดต่อกันได้ฝรั่งมันมุ่งจะมาเอาไทยเหมือนกันแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่4ท่านตั้งฐานไว้และการที่3รู้สึกสำนึกพระองค์เหมือนกันเวลาใกล้จะสวรรคตในท่านว่ายังไงการป่วยของฉันครั้งนี้หนักเต็มทนเหลือวิสัยของหมอทั้งหลายจะรักษาแล้วไม่เท่าใดฉันก็จะต้องลาท่านทั้งหลายไปบ้านเมืองของเรานั้นศึกใกล้ไม่มีแล้วท่านว่าศึกใกล้ไม่มีแล้วแต่มีศึกไกลระวังเนื้อระวังตัวอย่าให้เสียเปรียบเขาเป็นอันขาดนี่คำของรัชกาลที่3พูดในเวลาที่ประชวรหนักใกล้จะสวรรคตแล้วรัชกาลที่3นี่ใจกว้างคือไม่เห็นแก่ลูกหลานของพระองค์แม่พระองค์จะมีพระโอรสหลายองค์แต่ว่าไม่อยู่ด้วยราชสมบัติบอกว่าราชสมบัติ พวกท่านทั้งหลายพิจารณากันให้ดีใครที่จะมีความรู้ความสามารถพาประเทศชาติไปรอดจงมอบให้ท่านผู้นั้นเถอะท่านเห็นแล้วว่าประการที่4เนี่ยแหละควรจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่เวลานั้นเป็นพระจะบอกให้ถวายให้ก็ไม่ได้มันไม่ดีถวายพระไม่ดีแต่บอกให้พิจารณากันเองนะว่าควรจะให้ใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปจะพาบ้านพาเมืองรอดนะแล้วในสมัยนั้นนะการประชุมกันพระราชวงศ์ผู้ใหญ่เสนาบดีผู้ใหญ่พระก็มาด้วยนะพระมาประชุมด้วยพระนูนเนี่ยวัดโพธิ์พระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปรมกรมพระปรมานุชิตกรมพระปรมานุชิตเป็นนักปราชญ์ลูกรัชกาลที่หนึ่งอันนี้รัชกาลที่สามที่สี่ก็ว่าเป็นหลานนะเป็นเหลนนะแล้วก็เอามาประชุมก่อนพระหลายองค์มาประชุมรวมกันพิจารณาลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าต้องถวายแก่เจ้าฟ้ามงกุฎเวลานั้นเจ้าฟ้ามงกุฎยังบวชอยู่แต่ซุบซิบกันว่าต้องถวายพอรัชกาลที่สามสิ้นพระชนม์ปุ๊บเขาก็ไปกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะต้องเสด็จออกจากความเป็นบรรพชิตเพื่อไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินรักษาประเทศชาติต่อไปก็ไม่มีการขัดข้องท่านก็ลาออกไปแต่ท่านเตรียมพระองค์พร้อมที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรียนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษภาษาบาลีภาษาละตินเรียนพร้อมศึกษาอะไรต่ออะไรเรื่องของลูกของสังคมว่าเป็นยังไงก็หาสมาคมกับฝรั่งแต่ไม่ให้ฝรั่งจูงจมูกท่านไปนี่ท่านฉลาดพอถึงท่านมาครองเมืองปูพื้นฐานไว้เรียบร้อยก็หาสมาคมกับชาวต่างประเทศไม่เสียเปรียบใครแล้วก็รัชกาลที่5เสวยราชต่อก็ทำต่ออย่างพระบิดาต่อไปบ้านเมืองจึงเรียบร้อยก้าวหน้าเป็นไปด้วยดีคือคนสมัยก่อนนี่เขาคิดอะไรทำอะไรเขาคิดถึงอนาคตของประเทศชาติไม่ได้คิดเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวมันเป็นผลพลอยได้แต่ว่าเรื่องส่วนรวมคือประเทศชาติเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไปอ่านดูคำแถลงการของในหลวงคำปรารภมาท่านทำอะไรเพื่อชาติเพื่อประเทศทั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์ท่านแม้จะส่งลูกไปเรียนหนังสือท่านก็ไม่ใช้ทรัพย์ของราชการแต่ใช้ทรัพย์ส่วนพระองค์บอกว่าพ่อส่งลูกไปเรียนถ้าเอาทรัพย์สมบัติของราชการไปใช้ถ้าเรียนไม่สำเร็จมันก็ไม่ดีเพราะงั้นใช้ทรัพย์ของพ่อต้องเรียนด้วยความตั้งใจต้องประหยัดอย่าถือว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินอย่าไปอวดไกลๆว่าเป็นเจ้าฟ้าเป็นเจ้าชายของมันแพงเข้าไปด้านไหนก็รู้ว่าเจ้าฟ้ามาแล้วก็ขึ้นราคาเขาให้เกียรติต้อนรับแล้วก็ขายของแพงอย่าไปอยู่อย่างลูกเจ้าลูกนายแต่ให้ไปอยู่อย่างคนธรรมดาประหยัดการใช้จ่ายแล้วก็ต้องรายงานให้พ่อทราบทุกเดือนให้เขียนจดหมายถึงพ่อ2ฉบับภาษาไทยฉบับหนึ่งภาษาอังกฤษฉบับหนึ่งข้อความตรงกันดูดิพ่อกับลูกอ่ะสั่งกันถึงขนาดนั้นนะกวดขันลูกเพื่อจะให้ไม่ลืมภาษาไทยไม่ลืมขนบธรรมเนียมไทยแล้วก็ให้เขียนจดหมายถึงพ่อภาษาอังกฤษด้วยภาษาไทยด้วยถ้าหากว่าเขียนไม่ถูกส่งตอบตีว่าท่านใช้ถ้อยคำไม่ถูกคำนวณไม่ถูกภาษาอังกฤษอย่างนั้นมันไม่ถูกส่งติส่งแน่ไปเป็นพ่อที่ดีของลูกเหลือเกินลูกก็บอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเรียนเก่งทุกคนจบแล้วมาทำประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองแต่ว่าพระชนมายุน้อยลูกราชการที่5เนี่ยพระชนมายุน้อยไม่เหมือนโอรสราชการที่4ยืน90เกือบ100เลยนี่ประปันวัสานี่เกือบ100พระองค์กับเจ้าอะไรประดิษฐาสารีอะไรโอ้อายุตั้งร้อยยืนนะก่อนราชการที่50กว่าเนี่ยเห็นกรมหลวงราชบุรีนี่เก่งมาก50กว่ากรมหลวงพิษณุโลกก็อายุน้อยราชการที่6มีทางจะทำงานได้มากเอ้าประชนมาอายุก่อนน้อยพระปกเกล้าก็เปลี่ยนการปกครองพอดีอายุไม่ยืนลูกราชการที่5ไม่ยืนราชการที่4ลูกท่านอายุยืนเพราะอะไรโยมรู้ไหมคือรัชกาลที่4ท่านแต่งงานเมื่ออายุมากพ่ออายุมาก ลูกมักอายุยืนถ้าว่าพ่อหนุ่มแม่หนุ่มอายุไม่ค่อยยืนเท่าไหร่เป็นงั้นเพราะฉะนั้นคนโบราณเขาให้แต่งงานอายุมากๆหน่อยไม่อายุน้อยแต่อินเดียนั่นแต่งงานอายุน้อยแต่เขาไม่ได้อยู่ร่วมกันก็แต่งกันไว้เพื่อแม่อิสลามมันรักลูกสาวก็เท่านั้นเองเลยแต่งตั้งแต่ตัวน้อยๆการทีแต่งงานเมื่ออายุ10ขวบ15เจ้าสาวก็อย่างนั้นแต่งแล้วก็เอามาอยู่บ้านเลี้ยงกันไปแต่ไม่ได้ทำอะไรอยู่กันอย่างธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นเรื่องลัทธิธรรมเนียมเมืองไทยเรานี้มีคนดีๆมากหลายที่มากู้ชาติกู้บ้านเมืองเราเกิดในยุคหลังต้องระลึกถึงบรรพบุรุษเหล่านั้นว่าท่านสร้างอะไรท่านทำอะไรท่านดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเราก็ช่วยกันรักษารอยเท้าของบรรพบุรุษพระพุทธเจ้าตรัสว่าจงเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินแล้วอย่าล้างขวามืออันเปียกชุ่มเสียในการสลายมิตรนี่สามข้อหมายความว่าเดินตามทางที่ผู้ใหญ่เดินผู้ใหญ่คือคนดีมีศีลธรรมประจำใจท่านเดินทางถูกทางชอบเป็นสัมมาทิฏฐิเราก็เดินตามทางนั้นต่อไปแล้วก็อย่าล้างขวามือเปียกชุ่มขวามือที่เปียกคือขวามือที่ตักอาหารให้เรากินเพราะคนตักอาหารตักด้วยมือสมัยก่อนไม่ได้ใช้ทัพพีมือเปื้อนเปียกชุ่มอยู่ด้วยน้ำด้วยน้ำแกงอย่าไปประทุษร้ายต่อขวามือนั้นใครให้อะไรเรารับทานเราต้องนึกถึงบุญคุณของเขาแม่เล็กน้อยก็ไม่ลืมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนอื่นทำอะไรแก่เราเล็กน้อยก็ให้จำไว้อย่าลืมแต่ถ้าเราทำอะไรแก่คนอื่นโตเท่าภูเขาก็ไม่ต้องจำไม่จำเป็นอะไรแต่เรื่องคนอื่นทำกับเราต้องจำไว้เพื่อหาทางตอบแทนบุญคุณท่านผู้นั่นต่อไปเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูและมิตรที่ดีเราจะคบมิตรก็ต้องพิจารณาว่าคนนี้ดีคบได้คบแล้วเจริญก้าวหน้าแล้วมาคบกันแล้วก็ต้องอยู่กันยืดๆอย่าด่วนประทุษร้ายมิตรอย่าใจร้อนแตกมิตรอย่าเห็นแก่สั้นแต่เห็นแก่ยาวเห็นแก่สั้นก็ใจร้อนเลือกกันไปไว้ๆแต่เห็นแก่ยาวก็คบกันนานๆดีกว่าท่านสอนอย่างนั้นเป็นคุณค่าทางจิตใจเมืองไทยเราสร้างคุณธรรมสร้างวัฒนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีจากพระพุทธศาสนาทั้งนั้นศึกษาให้ละเอียดเห็นว่านั่นมาจากพระพุทธศาสนาแม้การนั่งรับทานอาหารการเปิบข้าวการอะไรมันมาจากเศกิยวัตรที่พระพุทธเจ้าสอนให้พระปฏิบัติอยู่ทุกวันทุกเวลาเป็นคนผู้ดีมีมัญญาเรียบร้อยเราก็รักษาสิ่งเหล่านั้นไว้อย่าเป็นคนมักง่ายอย่าทำอะไรง่ายๆสะดวกเกินไปแต่ต้องนึกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรให้พอเหมาะพอดีสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยก้าวหน้าสำหรับวันนี้ก็สมควรแก่เวลา
1: ณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสมาวัดในวันนี้พึงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพวกเราก็เตรียมกายเตรียมตัวที่จะฉลองปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ตามธรรมเนียมที่กระทำกันมาตั้งแต่โบราณแต่ความจริงนั่นเรื่องวันเดือนปีมันไม่เก่าไม่ใหม่อะไรแต่เราสมมติกันเป็นอย่างนั้นเลยก็ทำอะไรอะไรกันให้วุ่นวายไปพอสมควรเป็นเรื่องของความสนุกความสบายทางจิตใจของคนทั่วๆไปแต่ในฐานะที่ผู้ศึกษาธรรมะก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องไม่ทำอะไรในทางที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนแก่บุคคลอื่นจึงจะเป็นการชอบตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะพูดต่อจากเรื่องที่ข้างไหว้เมื่อวันอาทิตย์ก่อนวันอาทิตย์ก่อนได้พูดโดยยกพุทธภาษิตเก่าแก่ที่พระเขาชอบเทศกันในสมัยก่อน ว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาภู

การได้สภาพเป็นมนุษย์นี่ยากกิจช่างมัจจานาชีวิตตังการเป็นอยู่นั่นก็ยากแล้วก็กิจช่างสัตธรรมัสสวนังการได้ความสัตธรรมเป็นของยากกิจโชพุทธานามุปปาทูการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ก็ยากเรียกว่าความยากเป็น4ประการในวันอาทิตย์ก่อนก็ได้อธิบายความยาก2ประการว่าการเป็นมนุษย์นี่ยากการดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นสุขให้สบายนี่ก็เป็นการยากแล้วก็ทิ้งไว้เพราะเวลามันหมดจะแล้ววันนี้ก็มาพูดต่อว่าการได้ความสัทธรรมเป็นของยากสัทธรรมนั่นคืออะไรธรรมะนี่ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าสัทธรรมแล้วก็มีคำตรงกันข้ามว่าสัทธรรมปฏิรูปคือธรรมะจอมปลอมเราจึงมีว่าธรรมะแท้กับธรรมะปลอมธรรมะแท้นี่ควังยากไม่ค่อยมีโอกาสได้ควังไม่ค่อยมีผู้พูดผู้สอนแต่ว่าธรรมะปลอมๆนี่มีมากแล้วก็มีให้กันทั่วๆไปไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายหรือเพื่อพระนิพพานเหมือนที่เราสวดในตอนเช้าเมื่อตะกี้ความว่าเป็นไปเพื่อความหน่ายเป็นไปเพื่อความคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานอันนี้คำสอนที่ไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างนั้นก็มีกันอยู่มากเหมือนกันแล้วคนชอบด้วยหรือว่าคนชอบของปลอมชอบของที่ไม่ค่อยแท้ถ้ามีการหลอกบ้างนิดๆหน่อยๆดูเหมือนว่าคนจะชอบมากขึ้นเพราะงั้นจึงมีการหลอกกันด้วยวิธีการต่างๆเช่นหลอกเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เรื่องความขลังเรื่องทำอะไรได้แปลกๆคนก็ชอบตื่นเต้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่ให้ลูกพิศวงในภาษาบาลีใช้ศัพท์ว่าโกหันเยโกหันเยนี่แปลว่าการกระทำที่ทำให้เกิดความพิศวงงงงวยเช่นการทำอะไรได้แปลกๆในเชิงเล่นกลซึ่งปรากฏอยู่ทั่วๆไปแล้วก็มีคนไปขึ้นไปหามกันมากๆวัดไหนมีพระเล่นกลนี่คนชอบไปดูชอบไปหาอะไรที่ได้จากสำนักเหล่านั้นเราจึงเห็นว่าคนตื่นเต้นกันไปรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสำนักอาจารย์ต่างๆซึ่งมีอยู่มากในเมืองไทยเหมือนกันสำนักอาจารย์เหล่านั้นมันต้องมีเครื่องล่อเครื่องจูงใจคือล่อให้หลงให้มัวเมาให้เข้าใจผิดให้ไม่รู้จักสิ่งถูกต้องคนก็ชอบไปหาสิ่งเหล่านั้นยกย่องกันว่าเป็นพระอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยกย่องว่าเป็นผู้สำเร็จในทางอะไรต่ออะไรเช่นสำเร็จในด้านมโนมยิทธิคือแสดงฤทธิ์ได้การแสดงฤทธิ์ได้นี่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นประโยชน์ในทางดับทุกข์อะไรก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคนในอินเดียก็แสดงกันอยู่มีอยู่ทั่วไปตามสำนักฤาษีจีไพรต่างๆคนก็ไปหาไปบูชาไปกราบไปไหว้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบทางใหม่พระองค์ก็ชี้ให้เห็นว่าทางนั้นไม่ใช่ทางดับทุกข์ไม่ใช่ทางที่ควรจะส่งเสริมให้แพร่หลายพระสงฆ์เราบางรูปแม้จะมีทิศทางใจสามารถจะแสดงฤทธิ์เดชอะไรให้คนพิศวงได้
แต่พระผู้มีพระภาคไม่อนุญาตให้ทรงกระทำเช่นนั้นก็ถือว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นเหมือนกับการเล่นปุ่นของคนที่แสดงอยู่ตามกลางบ้านกลางเมืองในประเทศอินเดียนั้นมีนักเล่นกลมากมายเขาแสดงในรูปแปลกๆเราดูแล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องพิศวงน่ามหัศจรรย์แต่ว่าการกระทำเช่นนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานพระพุทธเจ้าจึงห้ามพระไม่ให้กระทำในวิธีการนั้นนั้นก็เป็นเรื่องปาฏิหาริย์ที่ไม่จำเป็นไม่ใช่ทำแท้แต่ว่าเป็นทำปลอมสำหรับหลอกคนงู้ให้หลงให้มัวเมาไปด้วยประการต่างๆแต่ว่าถ้าแสดงขึ้นมาในรูปอย่างนั้นคนก็นึกว่าเก่งแล้วก็นึกว่าสำเร็จในวิชาการทางพระพุทธศาสนาเช่นเราได้ยินคำพูดว่าองค์นั้นเก่งทางวิปัสสนาแล้วก็แสดงอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทำอะไรได้เสกน้ำให้แตกเป็นฟองขึ้นในขันก็ได้หรือว่าทำอะไรในเรื่องประหลาดอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการที่จะทำคนให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่เป็นการแสดงกุลเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญให้กระทำแต่ว่ามีการกระทำกันอยู่เพราะเป็นทางเจริญลาภเจริญสักการะถ้าใครทำได้ก็เรียกว่าหลอกเอาลาภจากชาวบ้านได้ชาวบ้านผู้ไม่ความมีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็ไปหลงไหลมัวเมากับสิ่งเหล่านั้นไปแสวงหามาเอาได้จากผู้นั่นมาผูกข้อมือไว้บ้างเอามาค่อยคอบ้างหรือเอาอะไรมาติดไว้กับเนื้อกับตัวแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไม่ประพฤติในทางละในทางเจริญกิเลสไม่ได้เบาลงไปปัญญาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นการกระทำอย่างนั้นจึงไม่ใช่หลักการในทางพระพุทธศาสนาแต่เป็นสิ่งที่จูงคนให้หลงให้มัวเมาไปในด้านวัตถุพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญไม่นิยมให้กระทำเป็นธรรมะปฏิรูปเรียกว่าเป็นธรรมปลอมไม่ใช่ของจริงของแท้เราทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงควรจะได้เข้าใจในเรื่องนี้ไว้แล้วอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวลือประเภทต่างๆที่เขาลือว่าองค์นั้นเก่งอย่างนั้นองค์นั้นเก่งอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้ว่านั่นคือคำลือที่ไม่ได้เรื่องเป็นคำลือที่ออกมาจากปากคนปัญญาอ่อนไม่ใช่คนมีปัญญาลึกซึ้งไม่ใช่คนที่มีการศึกษาธรรมะถูกต้องแต่เป็นคนประเภทไม่รู้อะไรเห็นอะไรก็เป็นของแปลกประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็เล่าลือกันความเชื่อในรูปอย่างนั้นจะเป็นปากทางไปสู่ความถูกหลอกลวงด้วยประการต่างๆคือถูกหลอกให้หลงไปในกุลของคนเหล่านั้นในเรื่องต่างๆมากขึ้นคนก็ยิ่งเดินอย่างชนิดปิดหูปิดตาไม่รู้จักอะไรว่าเป็นของจริงของปลอมทำให้เสียหายแก่ชาติแก่บ้านเมืองคนในประเทศใดชาติใดที่เป็นคนหลงอมงายเชื่อง่ายในสิ่งที่เขาทำอะไรแปลกๆให้ดูวันหนึ่งจะมีคนบางประเภทมาทำสิ่งหลอกลวงเหล่านั้นแล้วคนก็จะไปหลงเชื่อถูกก็จูงไปสู่ลัทธิอันเราไม่พึงปรารถนาก็ได้หรือว่าเขาสอนให้เราทำลายสิ่งถูกต้องเสียก็ได้เพราะความหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องต่างๆอันนี้มันเป็นอันตรายอยู่ไม่ใช่น้อย
แต่เราไม่ค่อยคิดในมันละเอียดเพราะถ้าหากว่าคนไม่มีปัญญาใครก็จะจูงไปในทางใดก็ได้เพื่อประโยชน์ของเขาแต่ถ้าเป็นคนมีปัญญาแล้วใครจะจูงไม่ได้เพราะเขาฟังด้วยปัญญาเขาดูด้วยปัญญาเขาคิดด้วยปัญญาเขาก็เกิดความเข้าใจถูกต้องในเรื่องต่างๆจึงไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดควรที่เราทั้งหลายจะได้ช่วยกันแนะนำชักจูงให้คนเกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นการดีอันนี้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นสัจธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อความเย็นเพื่อความสงบทางจิตใจนั่นยากที่จะได้ฟังคือไม่ค่อยมีใครสอนไม่มีใครพูดให้เราฟังกันที่ไม่สอนไม่พูดให้ฟังก็เพราะนึกว่ามันลึกเกินไปคนธรรมดาจะไม่เข้าใจในหลักคำสอนนั้นเลยไม่มีการสอนไม่มีการพูดให้เกิดความรู้ความเข้าใจพูดกันแต่เรื่องธรรมดาสามัญที่จะให้คนฟังแล้วเพลิดเพลินสนุกสนานแล้วก็จะได้ลาภผลสักการะเพียงเท่านั้นหาได้จูงไปสู่ปัญญาชั้นสูงซึ่งเรียกว่าโลกุตตรปัญญาตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาไม่ความจริงเราต้องสอนไปโดยลำดับค่อยอธิบายความหมายที่ลึกซึ้งไปตามลำดับเหมือนกับการขึ้นภูเขาค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปพักเสียบ้างหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อแล้วก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็จะขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาสูงได้เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเราสามารถจะมองเห็นทิวทัศน์รอบๆภูเขานั้นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ถูกต้องฉันใดคนที่ศึกษาธรรมะก็ต้องไต่เต้าไปตามขั้นเพื่อให้ถึงปัญญาอันสูงสุดตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาเมื่อเราก้าวไปจนถึงขั้นนั้นเราก็จะมองเห็นอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งหายหลงหายมัวเมาหายตื่นเต้นในสิ่งต่างๆก็มารู้ชัดว่าเนื้อแท้มันคืออะไรอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่เราควรจะได้คำนึงกันได้มากแล้วควรจะได้เร่งศึกษาปฏิบัติเพื่อให้ถึงจุดหมายที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศไว้ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศนั้นที่สำคัญที่สุดย่อที่สุดก็คือว่าทรงประกาศเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ได้เรื่องความทุกข์ไม่เป็นเรื่องใหญ่ที่นำมาทรงประกาศความดับทุกข์ได้เป็นผลของการค้นพบพระองค์จึงประกาศให้เราเข้าใจถึงเรื่องนี้ทำไมจึงได้พูดแต่เรื่องนี้เป็นส่วนมากเพราะว่าการออกบวชของพระองค์นั้นมีจุดหมายเพื่อความดับทุกข์พระองค์มองเห็นความทุกข์ยากลำบากของชาวโลกแล้วก็เห็นความทุกข์ของคนเหล่านั้นคิดจะช่วยเขาให้ผ่อนคลายจากความทุกข์ความแสบร้อนจึงได้เสียสละความสุขแบบที่ชาวบ้านเขาต้องการไปหาความสุขที่แท้จริงจนพบสิ่งนั้นและมีจิตสงบเป็นสุขอย่างแท้จริงพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาประกาศให้ชาวลูกได้เกิดความรู้ความเข้าใจชั้นแรกก็ทรงคิดลำบากน่าจะลำบากคนคงจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่าผลในสุดคิดว่าต้องลองดู
คงอาจจะมีคนที่มีปัญญาแก่กล้าพอจะเข้าใจสิ่งนี้ได้บ้างไม่ทดสอบก็จะไม่ทราบเลยต้องทดสอบด้วยการไปสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปัตนะเมืองพาราณสีได้ผลมีคนเข้าใจหลักคำสอนผู้หนึ่งเป็นผู้แรกคือท่านโกณฑัญญะแล้วอีก4คนที่เหลือก็ค่อยสอนเลื่อนชั้นแห่งปัญญาขึ้นไปโดยลำดับจนรับได้หมดทั้ง5แล้วก็ไปสอนสิ่งที่ลึกซึ้งให้ท่านละทั้ง5เข้าใจชัดเจนกิเลสหมดไปใจก็มีความสงบอย่างแท้จริงเรียกว่าถึงที่สุดของความทุกข์ไม่ต้องมานั่งเป็นทุกข์เป็นร้อนกันอีกต่อไปในปัญหาอะไรต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์นำมาประกาศแก่ชาวลูกทั้งหลายเพราะฉะนั้นการศึกษาการปฏิบัติก็ต้องมุ่งไปสู่จุดนั้นไปสู่ความดับทุกข์ของเราแต่ว่าความทุกข์เนี่ยมันก็มีหลายชั้นอาจจะเกิดขึ้นแก่เราในโอกาสนั้นโอกาสนี้ในเรื่องนั้นในเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปโดยลำดับโดยวิธีศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ขึ้นในจิตใจของเราโดยการถือหลักว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลจะเกิดขึ้นไม่ได้เหตุนั้นอยู่ที่ไหนก็ต้องเข้าใจว่าอยู่ในตัวเราในจิตใจของเราในกายของเราไม่ได้อยู่ออกไปจากตัวเราถ้าเราไปค้นหานอกตัวมันก็ไม่พบมันเป็นของปลอมไปแต่ถ้าค้นหาในตัวก็จะเป็นของจริงของแท้คนเราที่ไม่เข้าใจในเรื่องนี้จึงไปเที่ยวแก้ทุกข์โดยวิธีปลอมๆมากเรื่องมากประการเช่นไปทำพิธีทางไสยศาสตร์ไปบนบานศาลกล่าวไปติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่โลกสมมติขึ้นแล้วก็ต้องไปแก้บนกันด้วยวัตถุต่างๆที่เราได้สัญญาไว้นั่นไม่ใช่การดับทุกข์อย่างแท้จริงนั่นไม่ใช่ทางที่จะช่วยเราให้พ้นไปจากความทุกข์หรือไม่ได้ช่วยเราให้เดินไปถึงที่สุดของความทุกข์ได้เพราะเราไม่พบสาเหตุอันถูกต้องกว่าก็มองข้ามไปของอยู่ข้างในไม่มองแต่ไปมองไกลออกไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้มองไปจนถึงอวกาศว่าดวงดาวให้ทูตอะไรต่างๆเราจึงไม่สามารถจะแก้ปัญหาด้วยตัวเราได้ความจริงปัญหาทั้งหลายนั้นมันเป็นเรื่องของเราเองเกิดขึ้นเพราะการคิดการพูดการกระทำของตนเองถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความแดดร้อนแต่เราคิดถูกพูดถูกทำถูกมันก็ไม่เกิดปัญหาอะไรเราไม่เข้าใจเรื่องผิดเรื่องถูกชัดเจนเราจึงได้คิดผิดพูดผิดทำผิดไปหลงไหลในสิ่งที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นในตัวเองแล้วก็ไปแก้ที่อื่นอย่างนี้ผลมันก็ไม่ถูกตัดเพราะเราตัดเหตุไม่ถูกที่จึงผิดหลักการทางศาสนาถ้าเราเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาเราไม่ต้องไปหาใครแต่เราจัดการกับตัวเราด้วยการพักผ่อนทางใจทำใจให้สงบให้เป็นตัวเองแล้วก็ใช้ความสงบนั้นมองปัญหาค้นในพบว่าเหตุมันอยู่ที่ความคิดอะไรการทำอะไรการคบกับใครหรือการไปสู่สถานที่ใด
จึงได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นค้นไปเถอะค้นไปด้วยความสงบใจเถอะแล้วเราจะพบสิ่งนั้นด้วยตัวเราเองเมื่อเราพบแล้วต้องใจแข็งต้องเลิกละสิ่งนั้นให้ได้ถ้าใจไม่ขั้นแข็งมันก็เลิกไม่ได้เหมือนเรามีความทุกข์เพราะสิ่งเสพติดถ้าเราไม่ใจแข็งมันก็เลิกไม่ได้ยังจะต้องเสพมันเรื่อยไปซึ่งปรากฏมีอยู่เยอะแยะไปติดเก่าแล้วทิ้งไม่ได้แม้ว่าจะรู้จักโทษมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะใจอดนั่นเองไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอบังคับตัวเองไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยก็ต้องทำสิ่งที่เป็นทุกข์เพิ่มขึ้นอันนี้เราจะไปโทษใครไม่ได้แต่เราควรจะโทษตัวเองคนเราโดยปกตินั่นมักจะไม่พูดตัวเองไม่บอกว่าตัวผิดแต่ไปเที่ยวโทษคนโทษวัตถุโทษเวลาโทษเหตุการณ์โทษอะไรอะไรหลายเรื่องหลายอย่างซึ่งไม่มีเรื่องตนกับทั้งนั้นไปโทษสิ่งภายนอกทั้งนั้นแล้วก็แก้ไม่ได้ตนก็ต้องแบกความทุกข์นั่นต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปแม้ในญาติโยมทั้งหลาย ที่มาวัดอยู่นี่ก็มีเหตุการณ์เช่นนั้นเพราะยังไม่เข้าถึงความจริงของพุทธศาสนาไม่พยายามนำความจริงที่เรารู้ไปใช้ของดีมีไม่ใช่แต่ไปใช้ของปลอมเลยไม่สำเร็จประโยชน์อันนี้จึงควรจะเข้าใจเสียใหม่ว่าเราจะต้องใช้ของจริงของแท้เราจะไม่ใช้ของปลอมต่อไปการที่จะรู้ว่าอะไรจริงอะไรแท้ต้องมันศึกษากับผู้รู้อ่านหนังสือบ้างฟังบ้างแล้วเอาไปคิดไปกรองให้เกิดความรู้ความเข้าใจความรู้ก็หลุดหายไปความทุกข์ก็ค่อยหายไปเราถึงที่สุดของมันสักวันหนึ่งมีชีวิตเป็นสุขอย่างแท้จริงอันนี้เป็นเรื่องที่ควรกระทำอย่าให้มันเป็นของยากอยู่แต่ให้เป็นของง่ายของบางอย่างไม่ยากแต่มันกลายเป็นยากยากตรงที่เราไม่ทำนั่นเองเมื่อไม่ทำมันก็ยังยากแต่ถ้าสมัครใจทำด้วยความตั้งใจด้วยความอดทนด้วยความบากบั่นเราก็จะได้รับสิ่งนั้นสมความปรารถนาจึงขอให้เข้าใจว่าอย่างนี้ธรรมะมีอยู่แต่เราไม่เข้าถึงธรรมะยามีอยู่เราไม่กินแก้ไขแล้วเราจะหายเจ็บป่วยได้อย่างไรธรรมะมีอยู่แต่เราไม่สนใจศึกษาไม่นำไปปฏิบัติธรรมะนั่นจะเกิดประโยชน์อะไรแก่เรามันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะงั้นอย่าทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหมันให้คำสอนนั่นเป็นประโยชน์แก่ชาวลูกคือพวกเราทั้งหลายตลอดไปด้วยเข้ามาศึกษาเข้ามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจจะได้อยู่อย่างชนิดที่เรียกว่ามีใจสะอาดแท้จริงใจสงบแท้จริงใจสว่างอยู่ด้วยปัญญาอย่างแท้จริงของยากมันก็จะกลายเป็นของง่ายขึ้นมานี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งที่กล่าวว่าการเกิดขึ้นของพุทธะนี่เป็นการยากอันนี้เราเห็นง่ายว่าพระพุทธเจ้าเกิดในโลกนี้เพียงองค์เดียวเวลานี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่มีใครอื่นเกิดมาเลยที่จะมาเป็นพุทธะอีกนะไม่มีมีองค์เดียวตอนนั้นแล้วพระองค์ก็บอกไว้ว่าในโลกธาตุหนึ่งมีพุทธะเพียงองค์เดียวไม่มีองค์ที่สอง
เมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์นั้นยังอยู่กราบใดพุทธะองค์อื่นก็จะไม่เกิดขึ้นทำไมจึงไม่เกิดขึ้นเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำอะไรและไม่รู้ว่าจะสอนอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วจะไปสอนใหม่มันก็ไม่ได้เพราะของพระองค์มีอยู่เรียบร้อยแล้วก็ต้องใช้หลักคำสอนนี้ต่อไปเมื่อใดคำสอนนี้เสื่อมหายไปจากลูกก็คนไม่ได้สนใจศึกษาปฏิบัติสืบต่อนานเข้านานเข้ามนุษย์โลกก็จะเป็นทุกข์มากขึ้นมาทุกข์มากขึ้นก็จะเกิดคนที่มาช่วยคลายทุกข์พุทธะจึงจะเกิดขึ้นในลูกมาช่วยแก้ปัญหาของลูกต่อไปเวลานี้มันยังไม่ขนาดนั้นคือยังไม่ถึงเวลาที่พุทธะองค์ใหม่จะมาพุทธะองค์เดิมคือพระโคดมสัมมาสัมพุทธะได้สอนพระศาสนาไว้ยังอยู่และยังทันสมัยยังเป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องการความพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จึงจะยังไม่เกิดขึ้นนี่เมื่อพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นอยู่ธรรมะก็มีอยู่เป็นอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมที่พระองค์นำมาสอนเราก็เที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ได้อะไรเหมือนคนไปหาต้นไม้ชนิดหนึ่งเพื่อเอามาทำยาแต่ไม่รู้จักสภาพของต้นไม้นั้นก็เที่ยวเดินเรื่อยไปเพราะไม่รู้จะเก็บเอาต้นอะไรเมื่อใดมีคนมาถามว่าเธอเที่ยวหาอะไรฉันหาต้นไม้ชื่อนั้นเขาบอกว่าก่อนนี้เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เองก็อยู่ที่ปลายจมูกแค่นี้ไม่ไกลไปที่ไหนจึงได้ไปคว้าเอาต้นไม้นั้นไปทำยาได้ฉันใดสิ่งที่ถูกต้องดีเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มีอยู่อยู่แค่ในตัวเราอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่สนใจมองไม่สนใจหามัวเที่ยววิ่งไปหาที่นั่นไปหาที่นี่ให้วุ่นวายไปตามๆกันได้ของหลอกบ้างได้ของไม่จริงมาบ้างแล้วก็ไปคว้ามาพระพุทธเจ้าท่านเคยกับเปรียบเทียบว่าเหมือนบุรุษคนหนึ่งเข้าไปในป่าเพื่อต้องการแก่นไม้แต่ไม่รู้จักแก่นไม้เลยไปได้เปลือกมาโดยนึกว่าเป็นแก่นได้กับพี่มาโดยนึกว่าเป็นแก่นหรือว่าได้ใบไม้มาได้ยอดไม้มาโดยนึกว่าเป็นแก่นไม่ได้แก่นที่แท้จริงของต้นไม้นั้นไปเดินเพื่อเสียเวลาเหน็ดเหนื่อยแต่ได้สิ่งซึ่งไม่ได้เป็นแก่นแท้มาอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบว่าในธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันเราไม่ค่อยจะได้พบแก่นเพราะว่าไปเอาของที่ไม่ใช่แก่นมาหลงชมอยู่เหมือนคนได้ใบไม้มาก็นึกว่าเป็นแก่นได้เปลือกมาก็นึกว่าเป็นแก่นได้กับที่มาก็นึกว่าเป็นแก่นเมื่อนึกว่ามันเป็นแก่นแล้วก็เลยไม่หาแก่นแล้วก็ไม่ได้แก่นแท้ของต้นไม้นั้นเพราะนึกว่าสิ่งที่ตนได้นั้นมันเป็นแก่นเสียแล้วการแสวงหาก็หยุดเพียงนั้นอันนี้คือความไม่รู้ไม่เข้าใจเราจึงต้องคลำเข้าไปให้ถึงแก่นของเนื้อแท้ของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แก่นแท้นั้นเมื่อเราพบแล้วจะทำให้เกิดความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นี่เป็นจุดหมายสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเราเรียกในภาษาวัดวัดว่าวิมุตติวิมุตติคือความหมายถึงความพ้นทุกข์นั่นแหละเป็นจุดหมายที่เราต้องการใจเรามันพ้นไปจากความทุกข์ในชีวิตประจำวันไม่ต้องนั่งกุ้มใจไม่ต้องนั่งเสียใจ
ไม่ต้องนั่งดีใจเพราะได้นั่นได้นี่และไม่เสียใจเพราะสิ่งนั่นสิ่งนี้มันหายไปมันเสื่อมไปไม่มีทั้งสองอย่างคือไม่มีเรื่องดีใจแล้วก็ไม่มีเรื่องเสียใจมันอยู่อย่างไรไม่ดีใจไม่เสียใจมันก็อยู่ตรงกลางคือไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจไอ้อยู่ตรงกลางนี่ไม่ต้องตั้งชื่อหวาอะไรให้มันพบด้วยตนเองก็แล้วกันจะไปตั้งชื่อมันก็ลำบากไม่ดีใจไม่เสียใจใจมันเป็นกลางกลางอย่างนี้เป็นเรื่องรู้ได้ด้วยตัวเองในเมื่อเราพบกับสิ่งนั้นดีใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเสียใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเช่นเราถูกลอตเตอรี่เราได้ลาภได้อะไรเราดีใจแต่ว่าดีใจไม่เท่าไหร่ความดีใจนั้นก็หายไปเพราะสิ่งนั้นมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรือว่าอยู่กับเราแต่มันนานแล้วเราก็ไม่ชอบเราอยากจะได้ใหม่ๆได้อะไรเพิ่มขึ้นแล้วมาได้มาแล้วก็ดีใจชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็ชาๆกับสิ่งนั้นอยากจะได้สิ่งใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นคนเรานี่อยู่ด้วยความหวังอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหวังจะได้เสื้อผ้าใหม่อยากได้แหวนวงใหม่อยากจะได้สายสร้อยใหม่อยากจะได้บ้านใหม่อยากจะได้รถยนต์คันใหม่อยากจะได้อะไรอะไรที่มันไม่ใช่อันนี้เพราะอันนี้นี่อยู่กันมานานแล้วมันชักจะเบื่อซ้ำซากซากอยากจะได้อันใหม่แล้วเมื่อได้อันใหม่มานั้นมันก็เบื่ออีกแล้วก็ต้องหาใหม่ต่อไปได้มามันก็เบื่ออีกมันเป็นอย่างนี้โยมลองสังเกตตัวเองพอมันเป็นเช่นนั้นหรือไม่ได้เสื้อมาเรียกว่าเสื้อใหม่ทันสมัยเป็นแฟชั่นแบบใหม่ใส่ไปสักพักมันชักจะเบื่อแล้วตัวนี้มันก็ต้องหาตัวใหม่ต่อไปอยู่นานๆก็เบื่ออยู่ในห้องเดียวนอนหันหัวไปทิศเหนือนานๆหันไปทิศใต้มั่งหันไปนานๆเปลี่ยนไปทิศตะวันออกมั่งทิศตะวันตกนี่ไม่ค่อยกล้าหมุนไปตัวเขาจะหักคอนะแต่ว่าแล้วมันเที่ยวหมุนอยู่อย่างนั้นหมุนบ้านก็เหมือนกันต้องจัดใหม่ข้าวของที่เคยวางนี่หลายเดือนจัดใหม่ซะทีเอารับแขกเปลี่ยนไปไหว้ห้องนั่นเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนอะไรซะหน่อยใกล้กับแมวได้ลูกใหม่ๆแมวเวลามันเกิดลูกนี่พอ7วันแล้วมันขับละอยู่ตรงนี้มันขับไปตรงนั้นนะขับไปไว้ตรงนั้นขับไปอยู่ตรงนั้นสักเจ็ดวันเดี๋ยวมันขับมาตรงนี้ไงเดี๋ยวมันขับมาอยู่ที่เดิมไงมันลืมไปเลยว่ามันเคยอยู่ตรงนี้ทำไมมันต้องขับไปเรื่อยๆมันกลัวว่าอยู่ตรงนี้นานแล้วเดี๋ยวสัตว์อื่นมันที่จะกินแมวได้มันจะรู้เพราะงั้นต้องขับหนีแมวมันถ่ายเนี่ยทำไมมันถึงปิดจ้ะเพื่อให้มีไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้สัตว์อื่นรู้ว่ามีแมวมาขี้ไว้แถวนี้แล้วมันจะมาจ้องจับเวลาแมวกำลังถ่ายแล้วมันจะตายมันสัญชาตญาณมันช่วยให้ปิดให้ชำระอย่าให้ปรากฏอยู่แต่ว่าคนเราบางทีไปถ่ายในห้องส้วมแล้วไม่ล้างเราเรียกว่าวัฒนธรรมแมวดีกว่าแต่ละนี่ถ่ายไม่ล้างก็ยุ่งเต็มทีนี่เขาเล่าให้ฟังว่าแขกยามมันอยู่ยามที่ห้างแห่งหนึ่งมันถ่ายแล้วไม่นั่งทุกทีไม่รัดคนก็ไปเฮ้ยใครนะถ่ายไม่รัดไม่รู้ว่าคนไหนคนมันเยอะนี่บริษัทนี่ก็ให้คนคอยจ้องดูไว้ใครเข้าไปแล้วออกมาให้ไปคอยจ้องดูจ้องดูก็พบว่าแขกยามนี่เองเข้าไปถ่ายแล้วไม่นั่งก็เลยจับใครก็เรียกว่านี่นายทำไมทำอย่างนี้ถ่ายแล้วทำไมไม่ล้างอ๋อเรื่องล้างไม่ใช่หน้าที่ของฉันฉันมีหน้าที่ถ่ายแล้วฉันนี่มันไม่ใช่วันหน้าล้างส้วมของฉันนะวันหน้าฉันนี่มันเป็นกษัตริย์ล้างส้วมไม่ได้เออมันเป็นกษัตริย์ถ่ายแล้วล้างไม่ได้

ป็นนานๆแล้วสักจะไม่พอใจแหมอยากจะย้ายไปที่อื่นมั่งคือว่ามันเป็นความหวังอยู่ข้างหน้าใกล้กับเราเดินทางพอมาถึงตรงนี้ก็นึกว่าทางหน้ามันก็จะดีกว่านี้เดินต่อไปพอไปถึงเรือนข้างหน้าจะดีกว่านี้เดินต่อไปมันมีความหวังอยู่ข้างหน้าเรื่อยไปตลอดเวลาเพราะยังมีความหวังอยู่ในใจยังไม่เป็นผู้ทำลายความหวังเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปหวังแล้วมันไม่สมหวังก็เป็นทุกข์สมหวังก็เป็นสุขไม่นานเพราะว่ามันเป็นความเบิกบานใจชั่วครั้งชั่วคราวพ้นจากนั้นไปก็ต้องหาสิ่งมาหาเป็นอาหารใจต่อไปคอยป้อนมันอยู่เลยไม่จบไม่สิ้นเป็นเรื่องไม่จบชีวิตมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นถ้าหากว่าเราดีใจมันก็เป็นทุกข์เสียใจก็เป็นทุกข์หรือว่ายินดีก็เป็นทุกข์ยินร้ายก็เป็นทุกข์ต้องทำใจให้อยู่ตรงกลางจึงจะไม่ดีใจเสียใจไอ้ใจที่อยู่ตรงกลางนี่จะทำอย่างไรมันต้องสร้างปัญญาขึ้นในใจให้มองเห็นสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรให้มันเห็นถูกต้องเห็นตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่เห็นภาพมายาหรือสิ่งที่เขาแสดงไว้ภายนอกแต่เห็นทะลุปลุกปลวงเข้าไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรอันนี้มันต้องใช้ปัญญาธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอย่างนี้ไว้มากเพื่อให้คนเอามาคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตของเราเช่นว่าคำพูดง่ายๆที่พระองค์กล่าวว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ใครไม่ใช่คนนั้นคนนี้มันเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติท่านสอนในพิจารณาอย่างนั้นพิจารณาบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆจนกระทั่งว่ามันชินกันชินกับความคิดพอมีอะไรเกิดขึ้นก็ความรู้สึกอันนั้นมันมาทันทีมาเตือนทันทีว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าพออะไรแตกเปรี้ยงแทนที่เราจะโกรธคนใช้จะเสียใจแต่ว่าความรู้สึกที่ถูกต้องมันเกิดขึ้นในใจทันทีว่าธรรมชาติของแตกมันก็ต้องแตกหรือเกิดขึ้นมาทันทีว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นพอเราคิดอย่างนั้นความเสียใจจะไม่เกิดความทุกข์จะไม่เกิดเพราะเรารู้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นถูกขโมยข้าวขโมยของไปเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นตามธรรมชาติมันอยู่กับเราสักพักแล้วมันก็ไปอยู่กับคนอื่นต่อไปเราไม่มีมันมาก่อนและไม่มีมันเมื่อเราไปอาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ต่างก็จากกันไปใกล้กับเรานั่งศาลาพักร้อนนั่งชั่วคราวจะไปนอนเอเตเป็นเจ้าของก็หาได้ใหม่นั่งหายนอนเดินทางต่อไปแล้วใครจะมาคิดถึงศาลาหลังนั้นมากลับมาดูว่าเออมึงยังอยู่หรือเปล่าไอ้นี้ไปแล้วก็ไปเว้นว่าจะเดินกลับมาทางนั้นก็แวะพักอีกตอนนั้นเองความทุกข์มันไม่มีถ้าเราคิดอย่างนั้นมันทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าเรื่องอะไรคนเราบางทีก็ไม่ได้คิดในทางให้หมดทุกข์แต่ว่าคิดในทางให้เป็นทุกข์เช่นมีอะไรเกิดขึ้นเราแทนที่จะคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะเรากลับคิดว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ

ืนนี่เรียกว่าคิดแต่มันฝืนธรรมชาติไว้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแต่เราบอกตัวเองว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นยังไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นสมมติว่าใครตายลงไปเราก็พูดว่าไม่น่าจะตายไม่นึกว่าจะตายมันถูกหมดเลยเพราะว่าคนเรามันจะตายเมื่อไรก็ได้ใครกำหนดหมายได้ว่าคนนั้นต้องตายวันนั้นนะต้องตายวันนี้นะด้วยโรคนั้นนะด้วยโรคนี้นะมีที่ไหนไม่มีแต่ว่ามันก็ตายตายตามเรื่องของธรรมชาติเมื่อมันตายลงไปแล้วเราจะมาคิดว่าไม่น่าตายมันได้อะไรขึ้นมาไอ้คนนั้นมันฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเราคิดอย่างนั้นมันไม่ฟื้นแล้วเขาไม่ฟื้นเราคิดอย่างนั้นแล้วเราได้อะไรเราก็ได้ความเสียใจนั่งเป็นทุกข์คิดถึงแล้วคิดถึงอยู่คนเดียวไอ้คนตายแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วไม่ได้มาแอบดูว่าเราคิดถึงหรือเปล่าไม่ได้มาแอบฟังเราสักหน่อยเรานั่งทุ่มใจอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าฉลาดหรือไม่หรือเรียกว่าเขาหรือไม่ถ้าเรียกว่าโง่มันหนักไปแต่ถ้าพูดว่าอวิชชาครอบงำก็ยังชั่วหน่อยอวิชชามันก็โง่นั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าพูดให้มันไปรอบหน่อยถูกอวิชชาครอบงำมองไม่เห็นความจริงของสิ่งนั้นจึงได้เป็นทุกข์อยู่อะไรอื่นก็เหมือนกันที่มันเกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ทางใจเยอะแยะเรื่องที่จะทำให้เราเป็นทุกข์มากหลายเรื่องหลายประการเราไม่ได้คิดให้เห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงก็เลยเป็นทุกข์แต่ถ้าคิดลงไปว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเจ็บป่วยมันก็ธรรมชาติไปโรงพยาบาลไม่ใช่นอนป่วยแต่เราคนเดียวเยอะแยะคนป่วยมีเยอะแยะอย่าไปนึกว่าแย่ก็แล้วกันนึกเอ้าดูมันต่อไปว่ามันเป็นอะไรนั่งพิจารณาไปดูกันต่อไปจนกว่ามันจะแตกจะดับของมันเองพอความเจ็บแตกก็เราก็แตกเหมือนกันแต่ว่าไปพร้อมกันก็เป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นคิดให้ได้ใจก็สบายพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อที่สิ่งที่มีอยู่ให้คนเข้าใจไม่ใช่ของใหม่สิ่งที่พระพุทธเจ้านำมาสอนนั้นไม่ใช่ของเกิดใหม่แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาหากแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครเอามาเปิดให้คนทั้งหลายเห็นพระผู้มีพระภาคได้ทรงคิดค้นด้วยพระปัญญาอันละเอียดอ่อนใช้เวลาไม่ใช่เล็กน้อยตั้ง6ปีจึงได้พบสิ่งนั้นพบแล้วก็นำมาบอกให้เราเข้าใจให้เรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาชีวิตอันนี้เครื่องมือมีแต่เราไม่ค่อยใช้นะและจะไปโทษผู้ให้เครื่องมืออย่างไรคนบางคนก็พูดว่าพระพุทธเจ้าไม่ช่วยพระองค์ช่วยแล้วแต่เราไม่ช่วยตัวเองเราไม่ช่วยตัวเองแล้วจะไปโทษพระองค์ได้อย่างไรยามีแต่เราไม่ทานยาแล้วจะโทษว่ายานี่ไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ได้ก็เราไม่กินยาแล้วมันจะรักษาได้อย่างไรธรรมะมีอยู่แต่เราไม่ใช่เราก็ไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะเรานับถือพระพุทธศาสนาแต่เราไม่ใช่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาก็จะเรียกว่าเรานับถืออย่างไรเราไม่นับถือโดยแท้จริงก็ไม่ได้เอามาใช้ต้องใช้เมื่อถึงคราวจำเป็นจะต้องใช้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องแก้ก็ต้องใช้ใช้เป็นเครื่องกันก็ต้องใช้คือกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาเวลาเกิดปัญหาเพราะเผลอไปประมาทไปเราก็ต้องคิดแ
คิดแก้ด้วยการปลอบโยนตัวเองว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นหรือว่ามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ช่างหัวมันเถอะเราคิดอย่างนั้นก็นอนสบายๆใจมันสงบสงบดูมันไปคิดมันไปด้วยปัญญาให้ถือเอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจเป็นเครื่องพิจารณาเป็นกรรมฐานก็พูดได้เหมือนกันว่าเป็นกรรมฐานกรรมฐานก็คืองานที่ใจต้องทำต้องคิดในรูปอย่างนั้นอันนี้เมื่อมีสิ่งใดเกิดขึ้นก็เอามาใช้เป็นเครื่องคิดพิจารณาแก้ไขไม่ให้เกิดความตกใจไม่ให้เกิดดีใจไม่ให้เกิดเสียใจที่พูดง่ายๆว่าไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นให้รู้จักสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ทางใจก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เราเราก็มีความสบายเมื่อเรามีความสุขใจเบาใจโปร่งใจเราก็เรียกว่ามีพุทธะอยู่ในใจของเราพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในใจของเราแล้วแต่ยากที่จะเกิดเพราะเราไม่เปิดประตูให้เกิดไม่คิดให้เกิดเกิดแล้วก็ไม่รักษาไว้เอาไปทิ้งซะไปเอาแต่ของปลอมๆ มาไหว้กับเนื้อกับตัวพุทธะที่แท้เราไม่เอาเราไม่ใช่ใช่แล้วคุ้มครองชีวิตทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่รอดปลอดภัยแต่เราไม่ค่อยจะได้ใช้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจึงเป็นเหมือนสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่เราเหมือนเพชรพลอยไม่เป็นประโยชน์แก่ไก่แก่ที่เกี่ยอาหารในร้านบ้านเพราะไม่รู้ราคาเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาและเราจะใช้ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราใช้ทุกแง่ทุกมุมแล้วปัญหาจะไม่เกิดเช่นปัญหาเศรษฐกิจนี้จะไม่เกิดถ้าเราปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เป็นปัญหาไม่มีความเดือดร้อนเพราะเรื่องของแพงไม่มีความเดือดร้อนเพราะเงินบาทลดราคาความจริงก็ไม่ได้ลดอะไรถ้าชาติอยู่ในบ้านเมืองของเรามันก็อย่างนั้นของมันขึ้นเราอย่าไปซื้อมันที่มันตั้งใจทุกคนว่าเมื่อขึ้นราคาฉันไม่ซื้อฉันหยุดกินมันใช่มั้งหยุดใช้มันใช่มั้งใช้เท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นพยายามช่วยตัวเองพึ่งตัวเองในสิ่งที่เราสร้างได้ทำได้ด้วยตัวของเราไม่ต้องไปแอนตี้สินค้าชาติใดแต่เราตั้งใจว่าจะใช้ของเราใช้ของเราน่าจะชักจูงกันในรูปว่าช่วยกันใช้ของที่ผิดภายในประเทศอย่าไปพูดว่าอย่าไปซื้อของญี่ปุ่นมันกระเตือนใจกันกระเตือนใจสหายก็เป็นสหายกันมานานแล้วพูดกันให้กระเตือนใจกันทำไมพูดเรื่องอื่นก็ได้มันไม่ดีกว่าแต่ว่าไปพูดให้กระเตือนใจกันเดี๋ยวเขาก็ตอบแทนเอาเราหนักกว่าไปอีกเพราะเขาเก่งกว่าเราเขาเล่นงานเราได้หลายแง่หลายมุมอันนี้เราไปพูดให้กระเทือนใจทำไมเรามาพูดว่าเราเป็นคนไทยควรจะใช้ของในเมืองไทยตอนนั้นก็พอไม่กระเทือนใจใครเราพูดอย่างไม่กระเทือนเพราะทุกชาติอยากให้ใช้ของในชาติตัวทั้งนั้นญี่ปุ่นนี่ก็เป็นชาตินิยมใครๆทั้งหมดเขานิยมใช้ของญี่ปุ่นมาเที่ยวก่อนต้องนำใกล้ชาวญี่ปุ่นมานำเที่ยวนั่งรถฮีโน่ของญี่ปุ่นพักโรงแรมญี่ปุ่นกินอาหารญี่ปุ่นอันนี้ถ้าเราพูดกับคนไทยว่าให้ใช้ของไทยเขาไม่โกรธหรอกเรามันก็เหมือนกันคนเขาพูดเหมือนเราแต่เราพูดอย่าใช้ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเครื่องเขานิดหน่อยกระตุ้นกระเทือนอันนี้น่าคิดเหมือนกันเล็กๆน้อยๆแต่เราทำถูกมันก็ไม่มีเรื่อง
ทำผิดมันก็มีเรื่องขอญาติโยมได้คิดอย่างนี้วันนี้ก็พอดีกับเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่าเดินไปเดินมาให้นั่งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงได้ชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันเวลาช่างผ่านมารวดเร็วเหลือเกินผ่านไปผ่านไปโดยลำดับไม่มีหยุดยั้งวันเวลาที่ผ่านไปนั่นไม่ได้ผ่านไปเฉพาะเวลาแต่ว่าได้จุดฆ่าสรรพสิ่งทั้งหลายให้ติดไปกับเวลาด้วยก็ท่านจึงกล่าวไว้ว่าเวลานี่มันเคี้ยวกินตัวมันเองแล้วเคี้ยวกินสรรพสิ่งทั้งหลายให้ย่อยยับลงไปชีวิตร่างกายของคนเรานั้นก็เปลี่ยนไปตามเวลาเด็กก็เปลี่ยนเติบโตขึ้นผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนไปในทางเสื่อมแล้วก็ถึงวันที่สุดของชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเราจะนึกถึงเวลาก็ต้องนึกว่าเวลาทำให้เราเปลี่ยนแปลงทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงไปโดยลำดับอีกแง่หนึ่งมานึกถึงเวลาแล้วควรรีบใช้เวลาให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าท่านสอนเราชาวพุทธให้คิดอยู่บ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่อันนี้ในถ้าเราคิดบ่อยแล้วก็จะทำให้เราเป็นพุทธบริษัทที่ว่องไวตื่นตัวก้าวไปข้างหน้าไม่เฉื่อยชาชักช้าเพราะการเฉื่อยชาชักช้านั่นทำให้เสียเวลาการงานไม่ก้าวหน้าชีวิตก็ไม่มีประโยชน์พระผู้มีพระภาคจึงสอนให้คิดบ่อยๆว่าเวลาล่วงไปล่วงไปบัดนี้ทำอะไรอยู่ถ้าได้รับคำตอบว่าไม่ได้ทำอะไรก็เรียกว่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ไม่มีความหมายในชีวิตแต่พอนึกได้ก็รีบลุกขึ้นทำงานอันเป็นหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำไม่ว่าในเรื่องใดอันเป็นเรื่องที่ต้องมาทำมาหากินนอกจากนั้นแล้วก็ทำงานภายในคืองานเกี่ยวกับจิตใจของเราเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความสะอาดสงบสว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตใจตกไปสู่ความชั่วความร้ายอันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอยู่เสมอวันนี้เรียกว่าเป็นวันพระได้พูดกับญาติโยมบ่อยๆว่าวันพระเป็นวันประเสริฐสำหรับชีวิตเป็นวันที่เราควรจะได้ทำกายวาจาใจให้ดีให้งามขึ้นเป็นพิเศษเป็นวันที่เราควรจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติให้ดีเป็นพิเศษขึ้นไปเมื่อถึงวันพระให้นึกทุกครั้งว่าวันนี้เป็นวันที่เราควรจะได้ทำกายวาจาใจให้ดีงามเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในชีวิตของเรานี่เป็นเรื่องที่ควรคิดเพราะว่าเป็นวันสำคัญในชีวิตวันหนึ่งแล้วสมัยก่อนนี่วันพระก็หยุดงานกันแต่ในสมัยนี้เราหมุนไปตามสากลนิยมเลยมาหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์ก็มาวัดได้เหมือนกันเพราะว่าที่วัดเรานี่ได้ใช้วันอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะตลอดมาตั้งแต่เริ่มเปิดวัดมาจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา21ปีเข้ามานี่แล้วญาติโยมที่เห็นคุณค่าของการมาวัดในวันอาทิตย์ก็ได้มากันโดยลำดับบางท่านก็ไปชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายให้มาร่วมด้วยบางท่านก็อยู่ไกล
ห่างไปจากรวมกรุงเทพแต่ก็อุตส่าห์มาก็รู้ว่าวันอาทิตย์ที่นี่เขามีแสงสว่างมีของดีแจกก็มารับแจกกันของดีที่แจกให้ญาติโยมนั้นเป็นของดีด้านในของดีเนี่ยมันมีสองแบบเรียกว่าดีด้านนอกของดีด้านในพูดง่ายๆว่าดีนอกดีในดีนอกนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุที่เรามีไว้ประดับเนื้อตัวเพชรนิลจินดาเนี่ยก็เป็นของดีข้างนอกสมัยนี้ประดับมากนักก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าขโมยมันมากอาจจะจี้เราให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนของดีที่เป็นวัตถุมงคลที่ญาติโยมแสวงหากันนักคือเครื่องรางของขลังประเภทต่างๆเป็นเครื่องรางตามแบบที่ชาวพุทธสร้างขึ้นบ้างตามแบบอื่นบ้างเราก็ชอบหาเอามาไหว้กับเนื้อกับตัวของดีอย่างนั้นเป็นของดีนอกยังไม่เป็นหลักประกันเพียงพอที่จะทำเราให้ปลอดภัยอย่างแท้จริงแต่ว่าของดีอีกอันหนึ่งนั่นเรียกว่าของดีข้างในของดีข้างในก็คือธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของดีนี้แหละควรมีควรไหว้ประจำเนื้อประจำตัวแล้วเราจะปลอดภัยถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นย่อมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะดังพระพุทธภาษิตที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าธัมโมอเวรักขติธัมมจารีธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ไม่ประพฤติธรรมธรรมะก็ไม่รักษาเมื่อธรรมะไม่รักษาเราก็เดือดร้อนวุ่นวายทั้งกายใจนี่ก็เพราะไม่มีธรรมะรักษาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ล้วนเกิดจากคนไม่มีธรรมะสำหรับเป็นเครื่องรักษาจึงเกิดการเสียหายแก่ชีวิตเช่นถูกฆ่าตายก็เพราะว่าขาดธรรมะเป็นเครื่องรักษาใจไปเที่ยวในที่ไม่ควรไปเช่นไปบ่อนการพนันหรือไปมั่วสุมกับพวกนักเลงประเภทต่างๆแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาถูกฆ่าตายนี่ก็เพราะว่าไม่ประพฤติธรรมไม่เอาธรรมะมาใช้ถ้าเป็นทหารก็เรียกว่าถอดเสื้อกรอกทิ้งซะแล้วก็ไปรบกับข้าศึกก็ตายเท่านั้นเองไม่มีกรอกน่าจะไปรบได้ยังไงถ้าเสร็จมันก็ควันเนื้อแหลกไปหมดเราจึงไม่ควรจะทิ้งเกราะป้องกันภัยเกราะในที่นี้ก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเกราะวิเศษที่ไม่ต้องปลุกเสกลงเลขลงยันไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเพียงแต่เอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเราจะได้รับผลทันทีพอเริ่มปฏิบัติมันก็ได้ผลทันทีไม่ต้องรอเวลาบุคคลเหตุการณ์หรืออะไรทั้งนั้นทำปุ๊บก็ได้ปั๊บทันทีพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เรารู้ว่าเป็นอาการลิกูหรืออาการลิกเนี่ยหมายความว่าผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติจะได้ผลจากธรรมะโดยไม่จำกัดเวลาพ้นมากรากไม้ให้ผลเป็นฤดูเจนระดูนี่ลำใหญ่ชุมที่เมืองเหนือเอามาขายกรุงเทพขายไปเมืองนอกเมืองนาเจ้าของสวนหน้าบานไปตามกันเพราะปีนี้ลำใหญ่ดกมากได้ราคาดีแต่ว่าปีหน้ามันไม่ดกก็เรื่องธรรมดาปีไหนดกมากปีหน้าก็เปลี่ยนไปอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติอันนี้เมื่อให้ผลนั่นให้ผลเป็นเวลาถึงฤดูจึงจะให้ผลพ้นฤดูไม่ให้ผลแม้จะเราจะเร่งใส่ปุ๋ยอะไรก็ตามใจมันให้ผลไม่ได้ตามที่เราต้องการไม่เหมือนกับธรรมะนี่เราหยิบมาใช้เมื่อใดได้ผลเมื่อนั้น
ตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นสถานที่ใดก็ได้เมื่อเราใช้ธรรมะเราก็ได้ผลจากธรรมะนั่นจึงเรียกว่าเป็นอากาลิกคือไม่จำกัดเวลาของการศึกษาของการปฏิบัติของการที่จะได้รับผลจากข้อปฏิบัตินั้นเราจึงควรจะได้หยิบมาใช้ให้มากให้ดีขึ้นเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยแห่งชีวิตทรัพย์สมบัติและครอบครัวของเราเวลานี้ความปลอดภัยมันน้อยลงไปทุกวันเวลาเช่นคนเดินทางนี่ไม่ค่อยจะปลอดภัยเดินทางรถทัวร์เดินทางรถไฟก็เหมือนกันเวลานี้เมื่อก่อนนี่รถทัวร์อันตรายเปลี่ยนมาขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟกลับอันตรายอีกแล้วมันทำให้ตกรางบ้างอะไรอะไรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์เมืองไทยนี่ยังเรือบินยังปลอดภัยอยู่แต่เมืองอื่นนั่นเรือบินก็ไม่ปลอดภัยมันจี้กันจี้คนในที่เรือบินคนก็ปล่อยเดือดร้อนกันไปบ้านเราก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันถ้าไม่ระวังให้ดีนะเดี๋ยวก็โดนจี้ก็สักวันหนึ่งจะเกิดปัญหาอันนี้คือการขาดสิ่งซึ่งจำเป็นสำหรับชีวิตคือขาดธรรมะนั่นเองคนไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะไม่สนใจศึกษาไม่สนใจนำมาปฏิบัติก็ได้รับทุกข์รับโทษดังที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปเมื่อเราได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแล้วเราควรจะทำอย่างไรในฐานะเป็นผู้อยู่ในสังคมนี้เราก็ควรจะได้หาทางช่วยกันให้ธรรมะได้ไปถึงคนมากๆให้คนได้เข้าถึงธรรมะกันมากๆเรามีเพื่อนฝูงมิตรสหายแทนที่เราจะชวนเพื่อนไปเที่ยวไปสนุกไปกินไปดื่มให้มันลดราคาของความเป็นมนุษย์แต่น้อยลงไปไอ้อย่างนั้นเลยชอบนะชอบชวนกันไปกลางคืนชวนเพื่อนไปเที่ยวไปดื่มเหล้าไปหาความสนุกตามสถานที่ที่เขาสร้างไว้เพื่อล่อเราทั้งหลายให้ตกลงไปเราชวนเพื่อนไปในรูปเช่นนั้นเราไม่รักเพื่อนเราไม่รักตัวเราเราไม่รักประเทศชาติเราไม่รักศาสนาอันเป็นหลักคำสอนที่จะทำคนให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเรามาเดินสวนทางกับธรรมะเดินคนละทางกันเสียแล้วก็เรียกว่าช่วยกันให้ความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมมากขึ้นเพราะความไม่รู้เท่าถึงการเพราะไม่ได้สดับกับฟังคำสอนในทางธรรมะไม่เข้าวัดไม่รักษาศีลฟังธรรมแม่ก็เทศทางวิทยุก็ไม่ฟังเปิดไปฟังเรื่องอื่นแค่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ ดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาพระเทศวิทยุประเทศไทยเนี่ยเขาบังคับให้เปิดทุกสถานีคนเลยเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าคนที่ไม่ชอบฟังมันก็ปิดเสียงพอเสียงธรรมะมันก็ปิดมีหูปิดหูนะมีตาปิดตาเนี่ยไม่ยอมรับสิ่งถูกต้องดีงามอย่างนี้เขาเรียกว่าพระโปรดไม่ถึงคนอย่างนั้นเป็นคนที่พระโปรดไม่ถึงมันลึกนะเขาเรียกว่าอยู่ใต้เทวทัพนะที่เขาเรียกกันมันก็แย่ลงไปทุกวันทุกเวลาอันนี้เราไม่เอาเรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่สร้างแนวทางกันใหม่ในรูปที่ถูกต้องคือเราพยายามดึงเพื่อนฝูงมิตรสหายให้เข้าหาธรรมะหรือเรานำธรรมะไปให้ถึงเพื่อนของเราเช่นหนังสือเนี่ยเล่มน้อยๆที่วัดพิมพ์อยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยส่งไปให้เพื่อนอ่านบ้างเอาไปให้ไปแจกเขาดีกว่าจะเอาอะไรไปให้เพราะของอื่นนั่นเราให้แล้วเที่ยวไม่กี่ทีก็เคลื่อนลงท้องย่อยตายออกไปมันก็เท่านั้นแหละแต่ว่าถ้าเราให้หนังสือธรรมะนี่เขาจะได้อ่านแล้วเขาจะได้รู้จักตัวเองได้รู้จักสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวแล้วจะได้วินิจฉัยถูกว่ามันดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์เสื่อมหรือเจริญ
แล้วก็จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นคนเรามีชีวิตอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี่ถ้าได้ช่วยกันชักจูงเพื่อนผู้มิตรสหายให้ได้หันหน้าเข้าหาพระให้ได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็ชื่อว่าเราได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างยิ่งเป็นการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างยิ่งและการบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในรูปนั้นนั่นแหละจะเป็นการช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายในยุคปัจจุบันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราควรจะทำแล้วก็ต้องทำกันให้มากๆให้แผ่กระจายออกไปกว้างขวางในสังคมของมนุษย์ใช่ก็เราจุดดวงเทียนขึ้นในสว่างดวงหนึ่งแล้วก็ให้เพื่อนจุดอีกดวงหนึ่งเพื่อนจุดอีกดวงหนึ่งจุดกันต่อไปความมืดมันก็ไม่มีอยู่แต่ความสว่างเราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ต้องเดินคลำอยู่ในที่มืดต่อไปเพราะเรามีแสงสว่างประจําจิตใจแล้วแสงสว่างทางใจนั่นแหละสำคัญกว่าแสงสว่างทางตาพระศาสนาเราเรียกว่ามีตาสองอย่างเราเรียกว่าตาเนื้อมังสจักขุแล้วก็ตาปัญญาปัญญาตาญาณเขาพูดว่าอย่างนั้นปัญญาจักขุคือตาใจตาเนื้อดูได้แต่วัตถุมืดดูไม่เห็นไม่มีแสงตะเกียงก็ดูไม่เห็นกลางคืนก็ดูไม่เห็นแต่ว่าตาญาปัญญานั้นดูเห็นหมดดูชัดดูเข้าใจดูเห็นอะไรไม่ใช่เห็นเพียงผิวเผินแต่เห็นลึกซึ้งลงไปในความจริงของสิ่งนั้นว่ามันคืออะไรมันดีมันชั่วมันเป็นประโยชน์ให้ทุกข์ให้โทษอย่างไรมองเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าตาปัญญาตาปัญญาเกิดจากอบรมในด้านธรรมะให้รู้ให้เข้าใจในเรื่องอะไรถูกต้องเรียกว่ามีตาวิเศษสำหรับใช้มองอะไรชัดเจนขึ้นเราก็ควรจะแจกดวงตาให้แก่คนเหล่านั้นแต่มันก็น่าขำเหมือนกันไปที่สวนมูกเลยไปที่โรงมโหรสพทางวิญญาณข้างบนด้านขวาคนข้างบนนี่ทำกั้นไว้แล้วท่านทำเป็นรูปรูปทำด้วยโมเสกเนี่ยนะแต่ว่าประดับเป็นรูปภาพเป็นคนนั่งอยู่แล้วก็แจกดวงตาแล้วก็ทำภาพคนรับแจกไม่มีมีแต่คนวิ่งหนีไปหมดวิ่งหนีการแจกดวงตามีอยู่สักคนหนึ่งเท่านั้นนะที่มารับแจกดวงตาไปเห็นรูปนั้นแล้วก็สงสัยเลยถามท่านเจ้าคุณพุทธทาสว่ารูปนี้เอามาจากอะไรรูปมันเหมือนกับรูปอียิปต์ท่านบอกว่าทำด้วยโมเสสมันก็เป็นรูปอย่างนั้นมันง่ายแต่ว่ารูปนี้เป็นเครื่องหมายถึงผลงานที่ได้กระทำมา40ปีท่านเจ้าคุณพุทธทาสทำงานมา40ปีคือแจกธรรมะนี่แจกมา40ปีท่านบอกว่ายังได้น้อยยังไม่สมกับความตั้งใจในเรื่องนี้ก็เลยทำภาพเป็นปริศนาไว้ให้เห็นว่าแจกดวงตาเนี่ยไม่ค่อยมีคนเอามีแต่คนวิ่งหนีกระเจิงไปเลยพอเขาจะแจกดวงตาเนี่ยไม่เอามีอยู่สักคนหนึ่งรับดวงตามาใส่เข้าคือว่าทำเป็นรูปภาพมีแต่ร่างกายไม่มีหัวพอได้ดวงตาก็เอามาใส่ลงที่ตัวนั่นแหละเรียกว่ามีรับแจกบ้างนอกนั้นไม่เอาวิ่งหนีไปหมดอันนี้ไปอย่างนี้นี่ดูตัวอย่างเราแจกดวงตากันอยู่เนี่ยนี่ถ้าวันนั่งรถไฟข้างวัดเบญจาอัดแน่นเหมือนปลาตาดินแล้วเริ่มอัดกับไว้แล้วป่านนี้พอตอนบ่ายนั่นแน่นเป๊ะเลยทีเดียวสนามมาโยมพุทธเจ้าดูเลยคนชอบไปอัดกันอยู่ประตูนิดเดียวเก็บสตางค์ด้วยยังอุตส่าห์เบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปแต่ประตูวัดเบญจามีตั้ง3ประตูเปิดกว้างไม่มีคนเข้ามีแต่ฝรั่งแล้วมาจะเดินดูโบสถ์ดูศิลปะของเมืองไทยส่วนคนไทยนั่นเขาไม่มีตาจะดู
ไม่มีหูจะฟังนู่นไปดูมานะเขาเรียกว่าจิตใจมันเป็นมาตลอดเวลานั่นแหละความงู้เขาเรียกว่าความงู้พระพุทธเจ้าว่าความงู้นี่คือสัตว์เดรัจฉานหรือว่าสัตว์เดรัจฉานก็คือความงู้คิดแต่เรื่องจะให้ชิบหายเรื่อยไปไอ้ดีแล้วก็ไม่ค่อยเอาอ่ะมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าแจกดวงตาคนไม่เอาแต่จะไปเอาไอ้สองของที่ไม่เข้าเรื่องเลยไม่งั้นแต่ว่าเราก็จะเลือกแจกไม่ได้ต้องช่วยต่อไปเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยชาวลูกให้ลืมหูลืมตาให้ได้ปัญญาได้แสงสว่างของชีวิตก็ต้องทำหน้าที่ตีข้องร่องเปล่าแจกเรื่อยไปคนที่ต้องการก็มารับแจกคนไม่ต้องการก็เดินพ้นไปผ่านหน้าวัดก็ไปกินกุ้งเป็นเมืองปทุมนู่นไม่แวะวัดชลประทานนี่มันเป็นได้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าไม่มารับแจกดวงตาเลยมันก็ลำบากเดือดร้อนแต่ว่าเราจะท้อถอยก็ไม่ได้ต้องทำเรื่อยไปเท่าที่ความสามารถมีอยู่ให้กระทำเราก็ต้องทำเรื่องนี้เรื่อยไปเพื่อปลุกใจคนให้ตื่นตัวให้เข้าถึงธรรมะให้ได้นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าปัญหามันก็มีอยู่อีกอันหนึ่งคือผู้แจกมันยังน้อยถ้าพูดแบบชาวบ้านก็เรียกว่าขาดกำลังคนกำลังคนมันไม่พอจึงต้องสร้างคนให้ไปแจกดวงตาต่อไปเวลานี้ก็กำลังคิดกันอยู่ว่าจะต้องสร้างคนแล้วจะต้องเปิดการอบรมเรียกพระมาที่สมัครมาอบรมบ่มนิสัยเรียกว่าโครงการธรรมทายาโครงการธรรมทายาที่จะให้เอาพระมาจากต่างจังหวัดมาอบรมมาแนะแนวให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรกับญาติโยมชาวบ้านเราควรจะสอนอะไรควรจะสอนอย่างไรโดยวิธีใดเราจะนอนหลับอยู่ในกุฏิไม่ได้แล้วเดี๋ยวกุฏิพังโดยไม่รู้ตัวเพราะงั้นจะต้องออกไปพูดกับประชาชนตามที่ต่างๆเอาธรรมะไปให้ถึงคนไม่ต้องเอาคนเข้ามาวัดเสมอไปไอ้ที่วัดนี่ก็ต้องมีแต่ว่าพวกหนึ่งต้องนี่ก็ต้องมีแต่ว่าพวกหนึ่งต้องออกไปเยี่ยมเขาไปคุยกับเขาแนะแนวทางชีวิตให้แก่เขาว่าควรจะอยู่อย่างไรควรจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านอย่างไรควรจะใช้หลักอย่างไรแม้ทุกอย่างเรื่องการทำมาหากินการเป็นอยู่สุขภาพอนามัยการสังคมอะไรต่างๆเพื่อให้เขารู้ว่าชีวิตเขาคืออะไรเกิดมาทำไมอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ควรทำในชีวิตประจำวันคืออะไรนี่เป็นเรื่องที่กำลังคิดอยู่แล้วก็ส่งหนังสือไปตามจังหวัดต่างๆให้เจ้าคณะท่านทราบแล้วคัดเลือกภิกษุที่มีความรู้พอสมควรมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะใช้ชีวิตได้เป็นประโยชน์แก่มหาชนตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะให้ความรู้แนวทางวิธีการสอนแก่พระเหล่านั้นเพื่อจะได้ออกไปปฏิบัติงานต่อไปนี่จะต้องทำเรียกว่าระดมกำลังเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องนี้ต่อไปเดี๋ยวนี้กำลังไม่พอการปฏิบัติงานก็ไม่สมบูรณ์จะต้องช่วยกันต่อไปในเรื่องนี้บอกให้ญาติโยมทราบไว้ล่วงหน้าเพื่อจะได้คิดว่าเป็นการเข้าทีดีเหมือนกันนี่เรื่องทีนี้มาพูดว่าในแง่การปฏิบัติธรรมะนี่เราควรจะเอาธรรมะอะไรมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันควรใช้ธรรมะข้อใดอันหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาของเรานั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนธรรมะสองชั้นคือธรรมะชั้นที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างหนึ่งธรรมะที่จะออกจากโลกนี้ไปอย่างหนึ่งธรรมะสำหรับอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าคนบางคนต้องอยู่ในลูกต้องอยู่กับครอบครัวต้องทำงานทำการอยู่ในสังคมเขายังไม่อยากจะออกไปก็ต้องให้ธรรมะประเภทหนึ่งมาคล้ายๆกับว่าเมื่อจะอยู่ในลูกต้องอยู่ในวงนี้ขีดวงให้อยู่ต
้องอยู่ในวงนี้ต้องประพฤติอย่างนี้ต้องคิดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ธรรมะชั้นนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกียธรรมแปลว่าธรรมสำหรับการอยู่ในโลกนี้ต่อไปอีกประเภทหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมเฉพาะบุคคลบางคนที่มีความเบื่อหน่ายต่อโลกแล้วก็จะออกจากโลกนี้ไปออกจากโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าขี่ดาวเทียมไปในอวกาศไม่ใช่อย่างนั้นออกจากโลกนี้หมายความว่าปฏิบัติตนให้จิตใจอยู่เหนือโลกไม่ให้สิ่งในโลกนี้เข้ามารบกวนจิตใจให้เป็นเหตุเกิดทุกข์เดือดร้อนได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมะสำหรับที่ออกไปนอกโลกแต่ว่าในธรรมะทั้งสองอย่างนี้ถ้าคิดดูให้ดีแล้วมันก็ใช่ร่วมกันคนอยู่ในโลกก็ปฏิบัติในโลกียธรรมแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้โลกุตตรธรรมด้วยเหมือนกันเพื่อแก้ปัญหาชีวิตเพราะว่าคำสอนในขั้นศีลธรรมหรือโลกียธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้คนอยู่ในสังคมอย่างเรียบร้อยไม่ทำให้เกิดปัญหาไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในสังคมนี่เป็นเรื่องที่จะต้องมีแต่ว่าคนเรามันมีปัญหาเฉพาะตัวปัญหาเฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของตัวโดยเฉพาะปัญหานั่นคืออะไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากการคิดผิดพลาดหรือจากความเข้าใจที่ผิดแล้วก็คิดผิดพูดผิดทำผิดไปหรือไปจับฉวยอะไรว่าด้วยความหลงผิดก็เป็นเหตุได้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในปัญหาต่างๆยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเราอยู่กันในครอบครัวแล้วก็มีคนคนหนึ่งในครอบครัวนั้นต้องจากไปโดยความตายหรือตายจากเราไปในเวลา

มันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามันยังไม่ถึงเวลาอายุอานามก็ยังไม่แก่ไม่เฒ่าเกินไปแต่ว่ามันเกิดเรื่องให้ตายเป็นอุบัติเหตุประเภทใดก็ตามถ้าคนอยู่ข้างหลังก็เสียอกเสียใจมีความทุกข์ความเดือดร้อนความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างนี้แม่เราจะถือศีลแล้วมันก็ไม่แก้ไม่ได้เช่นเราถือศีลห้าไม่ฆ่าใครไม่ลักของใครไม่ประพฤติผิดล่วงเกินของรักของชอบใจของใครไม่ดื่มกินสุราไม่พูดโกหกหลอกลวงใครทั้งเขียนด้วยแล้วก็ไม่ดื่มเสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทก็ไม่สามารถจะดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้หรือว่าถือศีลแต่ก็ยังไม่ดับทุกอย่างนั้นได้เพราะกว่าศีลที่เราเอามาปฏิบัตินั้นเป็นเครื่องคุ้มครองกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในเรื่องชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติผู้ครองครอบครัวการพูดจาสุขภาพทางกายทางจิตไม่ให้เกิดอย่างนั้นป้องกันได้แต่ว่าช่วยให้หมดทุกข์ไม่ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับปัญญามันเพียงแต่เพียงขั้นศีลเราจึงต้องก้าวขึ้นไปอีกต้องเอาธรรมะที่เป็นเรื่องสัจจะเป็นความจริงมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเนี่ยท่านเจ้าคุณพุทธทาสท่านพูดว่าโลกุตตรธรรมกลับมาลูกาสว่างสวยหมายความว่าใช้โลกุตตรธรรมเป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตทำให้ชีวิตหายมืดหายหลงหายประมาทหายมัวหมองอันนี้ต้องใช้ธรรมะสูงขึ้นไปเพราะธรรมะชั้นสูงนั้นสอนให้เรารู้จักสิ่งต่างๆ ตามสภาพที่เป็นจริงเรารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆการเห็นอะไรตามที่มันเป็นจริงนั่นแหละจะช่วยคลายปัญหาคือทำให้เราหมดความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าตัวทุกข์นั้นมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เราเข้าไปยึดถือไว้เขาเรียกว่าอุปาทานหมายความว่าเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งน่ารักน่าเอามาเป็นของตัวแล้วก็ถือไว้เหมือนกับคนโบราณก็พูดว่าไปกอดกองไฟไว้ทั้งที่มันร้อนนี่เรียกว่าเราไปลงผิดในสิ่งนั้นไปจับฉวยสิ่งนั้นไว้เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ว่าพอเรามาศึกษารู้ว่าโอ้สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้เราก็คลายไปเองด้วยอัตโนมัติคือคลายไปเพราะเข้าใจว่าสิ่งนี้ไม่มีอะไรที่น่าจะไปถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีอะไรน่ารักไม่มีอะไรน่ายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเราเขาอย่างนี้มันต้องใช้ธรรมะส่วนลึกจึงจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงแต่ธรรมะส่วนลึกนั้นสอนให้เรารู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรมีคำหนึ่งในภาษาบาลีว่ายถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะหมายความว่าเห็นด้วยปัญญาตามสภาพที่เป็นจริงเห็นด้วยปัญญาตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆทีนี้คนเราโดยปกติเห็นด้วยตาเนื้อแล้วก็เข้าไปจับฉวยสิ่งนั้นไว้ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นสิ่งน่าเอาน่ามีน่าเป็นอะไรด้วยประการต่างๆจึงเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไม่ได้สิ่งนั้นตามชอบใจหรือได้มาแล้วแต่ว่ามันสูญเสียไปเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้เราไม่รู้กฎธรรมดาว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันไม่คงที่มันไม่ใช่เป็นของฝากเป็นสุขมันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้เราไม่รู้เพราะเราไม่เข้าใจธรรมะส่วนลึกเพราะงั้นในชีวิตประจำวันนี่เมื่อเราจะใช้แต่เพียงหลักศีลธรรมอย่างเดียวไม่ได้แต่เราต้องใช้หลักสัจธรรมเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจของเราเช่นเวลาเราเกิดความทุกข์ขึ้นถ้าเราไม่มีความรู้

ในเรื่องโลกุตตรธรรมหรือสิ่งที่เป็นความจริงแท้ในสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเราก็คลายทุกข์ไม่ได้คลายทุกข์ไม่ได้เช่นว่ามีการตายเกิดขึ้นในครอบครัวถ้าเราเอาหลักสัจธรรมมาใช้เราก็พิจารณาว่าไอ้ความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องดับเป็นธรรมดาหรือพูดได้สั้นว่าเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีดับนะเกิดแล้วไม่ดับมันจะมีที่ไหนไม่ว่าอะไรนะจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นวัตถุสิ่งของมีเกิดมันก็มีดับนะโลกที่เราอยู่นี่มันต้องดับต่อไปสักวันนึงฮะแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันอีกนานนะมันต้องมีสักวันนึงเหตุการณ์อย่างนี้มันจะเกิดขึ้นสักวันนึงอันนี้เราก็มาคิดว่าโอ้มันธรรมดาคนเกิดมานั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องตายก็เป็นเรื่องธรรมดาของหายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้วยชามลายชามที่เรามีไว้ในตู้เด็กมันหยิบไม่ดีตกเปื้อนลงไปถ้าคนที่มีจิตใจมองเห็นโลกุตตรธรรมอยู่บ้างก็พูดได้กับตัวเองว่าธรรมดาของแตกมันก็ต้องแตกเราพูดตรงใจได้แค่เราไม่โกรธเด็กผู้วางเด็กแต่ถ้าจะพูดกับเด็กก็ว่าถือไม่ดีมันก็ตกอย่างนั้นต้องระมัดระวังหน่อยไม่ต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจตนเองให้เราร้อนแล้วก็พ่นพิษออกมาเด็กนั่นร้อนต่อไปอีกเป็นอย่างนั้นเรามีธรรมะเป็นเครื่องทวงใจใช้ธรรมะเป็นเครื่องทวงใจมันไม่เกิดปัญหาเกินคนสองคนขับรถสองคันคนละคันแล้วก็มาเฉียดกันสีตลอกไปหน่อยนึงไปซ่อมก็ไม่เท่าไรหรอกแต่ว่าคนขับสองคนกระโดดลงมาก็ปั่นหน้ายักเข้าใส่กันเลยปั่นหน้ายักเข้าใส่ก็เถียงกันไอ้คนหนึ่งมีปืนมาด้วยชักปืนออกมาปึ้งก็ให้ไอ้นั่นตายไปแล้วนี่มันเรื่องอะไรนี่แหละเขาเรียกว่าไม่มีธรรมะที่เป็นส่วนลึกคุ้มครองจิตใจไม่ได้คิดในทางยับยั้งชั่งใจเลยก็เกิดเรื่องเสียหายขึ้นทำให้เพื่อนตายตัวก็ไม่ใช่อยู่รอดปลอดภัยต้องไปนอนในคุกในตารางด้วยเป็นทุกข์เดือดร้อนใจเมื่อคืนนี้ไปเทศน์ที่ศพคุณกำธรราชรุ่นสสปัตตานีก็เลยบอกว่าเจ้าภาพนี่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเวลานี้คนที่เป็นทุกข์เขามีอยู่แล้วใครที่เป็นทุกข์คนที่วางแผนฆ่าคุณกำธรเป็นทุกข์ที่สุดเวลานี้เป็นทุกข์ว่าตำรวจมันจะคลำมาเจอเงื่อนเขาแล้วครูจะสั่งตีกับเขาด้วยแล้วไอ้คนที่ไปยิงหรือไปฆ่าคุณกำธรตายนะทุกข์มากไอ้นั่นทุกข์สองแง่หนึ่งกลัวตำรวจจับอีกแง่หนึ่งกลัวคนวางแผนสั่งให้ไปฆ่าจะฆ่าตัวอีกทีหนึ่งก็เจ้าพ่อทั้งหลายเขาใช้วิธีการนั้นเมื่อใช่คนหนึ่งไปฆ่าคนหนึ่งแล้วใช่อีกคนหนึ่งไปฆ่าคนนั่นต่อไปฆ่าทำไมฆ่าปิดปากนะอันนี้ไอ้นั่นมันกูนอนไม่หลับเวลานี้กลุ้มอกกลุ้มใจไอ้คนที่ฆ่าสั่งให้ฆ่าก็กลุ้มอกกลุ้มใจใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการฆ่าก็กลุ้มอกกลุ้มใจพวกนั้นตกนรกอยู่แล้วเวลานี้ไม่มีความสุขในใจเลยแม้แต่น้อยตกนรกอยู่ปะนี่แหละเขาเรียกว่านรกตั้งเป็นส่วนภรรยาบุตรธิดานี่ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะมันเรื่องธรรมดาคนเราเกิดมามันก็ต้องตายทั้งนั้นถ้าว่ายังไม่ตายก็ดีแต่ตายแล้วก็ต้องมองไปว่าธรรมดาอย่าไปทุกข์ร้อนอะไรใช้ปัญญาว่าอย่าให้เป็นทุกข์แล้วก็ใช้ปัญญาคิดต่อไปว่าจะอยู่อย่างไรจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอย่างไรต่อไปเพราะพ่อบ้านไม่มีแล้วถ้ามัวแต่คนนั่งทุกข์นั่งสุขมันไม่มีอะไรดีขึ้นว่าให้เขาฟังอย่างนั้นเพื่อจะได้คลายจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจกันเสียหน่อยเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นในชีวิตเราก็ต้องเอาธรรมะส่วนลึกนี่มาใช้ว่าบ่อยๆให้มองเห็นอะไรมันชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจะได้คลายปมคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันต้องใช้ทั้งสองประการอย่างนี้เรียกว่าโลกิยธรรมก็ต้องใช้โลกุตตรธรรมก็ต้องใช้โลกียธรรมใช้เพื่อ
ปรับตัวเราให้เข้ากับคนอื่นได้ในสังคมนั้นๆให้มันพอเหมาะพอดีแล้วเมื่อมีปัญหาทางใจของเราเป็นเรื่องเฉพาะตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราก็ใช้ธรรมะส่วนลึกนะปรมัตถธรรมเนี่ยมาเป็นเครื่องพิจารณาแก้ปัญหาชีวิตของเราเช่นอะไรเกิดขึ้นเราก็นึกว่าธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดว่าธรรมดาธรรมดาที่ใช้สัพพาลีว่าตัตตาตัตตาหมายความว่ามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเอามาพูดกับตัวเองบ่อยๆเรื่องมันเป็นอย่างนั้นธรรมดามันต้องเป็นอย่างนั้นคิดบ่อยๆใจมันก็สบายคลายจากปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันทีนี้ถ้าพูดถึงธรรมะควรเป็นหลักปฏิบัติสำหรับชาวบ้านชาวเมืองก็ทั่วไปก็ควรจะใช้หลักธรรมที่พระผู้มีพระภาควางไว้สักสี่ประการสี่ประการนี้เป็นข้อปฏิบัติสำหรับชาวบ้านทั่วไปไม่ว่าจะเป็นใครต้องใช้ธรรมะสี่ข้อนี้ไว้เขาเรียกว่าธรรมสำหรับชาวบ้านแต่ว่าภาษาหนังสือก็เรียกว่าคาราวาสธรรมคาราวาสคือผู้ครองเรือนคาระก็แปลว่าเรือนอาวาสก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านในเรือนมาต่อกันเข้าเป็นคาราวาสแปลว่าผู้ครองบ้านเรือนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรไปตามฐานะแม่ไม่มีลูกก็เรียกว่าครองเรือนเหมือนกันเช่นนายกของเราเดี๋ยวนี้ท่านไม่มีครอบครัวญาเขาเรียกว่าครองเรือนครองหนักเสียด้วยเวลานี้ครองประเทศหนักอันนี้เขาเรียกว่าผู้ครองเรือนอันนี้คนอยู่วัดเดี๋ยวแม่จะมีกุฏิอยู่ก็ไม่เรียกว่าผู้ครองเรือนเรียกว่าผู้ไม่มีเย่าเรือนภาษาธรรมะก็เรียกว่าอนาคาริกอนาคาริกแปลว่าคนไม่มีเรือนเป็นนักบวชในพวกไม่มีเรือนแม่มีเรือนก็ไม่ได้นึกว่าเรือนของฉันแต่ถ้าไปนึกว่ากุฏิของกูอยู่แล้วก็มันสู้ยุ่งเหมือนกันเลยมันเป็นทุกข์เหมือนกันไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูไหมของกูเต็มวัดเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเที่ยวแบกวัดอยู่มันก็เป็นทุกข์อีกอันนี้เรามันต้องรู้ว่าไอ้นี่มันของให้เรารักษาเราช่วยปัดช่วยกวาดช่วยปลูกต้นไม้ให้มันสวยงามสำหรับให้โยมมาชื่นใจรับอาสาคือพระนี่เรียกว่าเป็นทหารอาสาของพระพุทธเจ้านี่อสอมันกันเลยเนี่ยเรียกว่าอสอของพระพุทธเจ้านี่อสอที่ไม่แบกปืนแต่อสอชาวบ้านไหนแบกปืนแต่งตัวเดินกาเนี่ยเผลอๆอสอเอาเองแทนที่จะไปรักษาปล้นมันจะเองเลยมันอยู่จริงๆโลกมนุษย์นี่ไม่วุ่นวายอันนี้เราเนี่ยเป็นอสอของพระพุทธเจ้าอาสามาช่วยรักษาวัดช่วยสร้างช่วยอะไรต่ออะไรให้มันเป็นการเรียบร้อยญาติโยมจะได้นั่งนอนสบายกลุ้มใจที่บ้านพอเข้ามาวัดเห็นต้นไม้ร่มรื่นสนามหญ้าสะอาดชื่นใจใครเข้ามาวัดนี้แล้วที่จะพูดว่ากลุ้มใจจริงไม่มีพอเข้าบริเวณวัดโยมประธานสบายใจเข้ามาแล้วไม่อยากไปอย่างนั้นแต่พอสู้ก็ไปบ้านอยู่ดีจึงไม่อยู่วัดแล้วที่มันอย่างนี้เรียกว่ามันธรรมดาอันนี้ผู้ที่มีบ้านกับคนไม่มีบ้านนี่มันแตกต่างกันมีลักษณะอย่างนั้นคารวาสก็ผู้ครองบ้านครองเรือนผู้ครองเรือนนี่จะต้องมีธรรมะเป็นพื้นฐานใช่ก็มีเสาสี่ต้นค้ำเรือนไว้เรือนนี่มันต้องมีเสาสี่ต้นนะไอ้สามต้นนี่มันไม่ไหวมันเป็นเรือนไม่ได้เสาเดียวนั่นก็เป็นได้เรือนนกพิราบนี่มันไม่ใช่เรือนคนอยู่นะฮะมันไหวไม่ไหวมนุษย์ไม่ได้มันต้องสี่ต้นก่อนที่จะสร้างเรือนนั้นเราต้องมีอะไรนิดหน่อยคือจะต้องมีหลักใจเกี่ยวกับสิ่งยึดถือคือต้องมีศรัทธามีความเชื่อมั่นคงในองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในฐานะเราเป็นพุทธบริษัทนี่เราต้องมีศรัทธามั่นคงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามีความมั่นคงในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไหว้แต่พระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไม่ไปเที่ยวไหว้สิ่งนั้นไหว้สิ่งนี้มันวุ่นวายเราต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงหลักการของพระพุทธเจ้าที่จะนำมาแก้ปัญหาชีวิตอย่าไปแก้ด้วยหลักการไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเช่นเราแก้ด้วยการไปรดน้ำมนต์น้ำพรสะดอกเคราะห์ไปสั่นติ้วตามสถานที่ต่างๆอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่พุทธวิธีไม่ใช่หลักการของพระพุทธเจ้าถ้าเราทำเช่นนั้นแสดงว่าเราเชื่อพระพุทธเจ้าน้อยไปไม่มั่นคงในพระพุทธเจ้ามันไม่ถูกนะแต่ว่าไม่มีใครก็ยว่าแต่นั่นเองที่วัดนี้ต้องการให้โยมเข้าใจถูกต้องการแกะเกาไอ้สิ่งที่มันไม่ได้เรื่องออกไปใช่ไหมเลือดเปลือกออกใช่ไหมให้มันเหลือแต่แก่นเกณฑ์มันสักหน่อยเดี๋ยวนี้ต้นไม้พุทธศาสนาถูกตาขวาคุ้มมากเหลือเกินตาขวาจับเต็มต้นแล้วนานๆก็ต้นไม้พุทธศาสนาตายเหลือแต่กาขวาเท่านั้นเองไม่ไหวแล้วนี่เราต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่วิธีการของพระพุทธเจ้าเราจะต้องแก้ปัญหาตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าวางไว้เราเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าทุกร้อนไม่สบายใจต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าจะทำอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะไปไหนก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจะคบหาสมาคมกับใครสักคนหนึ่งต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างไรวางหลักการไว้อย่างไรเราต้องนึกถึงถ้านึกถึงอย่างนี้เรียกว่าเรามั่นคงในพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้าทำตามพระพุทธเจ้าจิตใจไม่วอกแวกไปอื่นไม่ไปนึกถึงอะไรทั้งนั้นสีสังเทวดาเราไม่เอาเพราะว่าสิ่งนั้นสิ่งมีอยู่ก็ไม่เกี่ยวกับเรามาช่วยเราไม่ได้เราช่วยตัวเองพระพุทธเจ้าสอนให้ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะโยมนะชาติไทยเจริญกว่านี้แล้วก้าวหน้ากว่านี้แล้วไอ้นี่เที่ยวแกว่งไปแกว่งมาเหมือนกับว่านั่งเรือนะแต่ว่าพายไปนั่นแหวกมานี่พกไปนั่นมันไม่ถึงจุดสักทีเที่ยวจอดท่านั้นจอดท่านี้อย่างนั้นมันไม่ไปถึงท่าที่ต้องการคือความดับทุกข์ดับรอดในชีวิตประจำวันเพราะงั้นต้องมีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าเป็นพื้นฐานเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทั้งสามอย่างนั่นแหละแต่ว่าสามอย่างนี้เนี่ยถ้าจะเอาแต่เพียงสักอย่างหนึ่งก็ได้คือเชื่อพระธรรมนั่นเองแต่ว่าพระธรรมก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สืบต่อพระธรรมมาสัมพันธ์กันแยกไม่ออกสามเป็นหนึ่งนี่สามเป็นหนึ่งเรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นหนึ่งคืออยู่ในพระธรรมนั่นเองเมื่อเราเอาพระธรรมมาปฏิบัติก็เรียกว่ามัดเลยอยู่ในนั้นมัดอยู่ในตัวหมดแล้วเราเชื่อหลักการนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรเกิดขึ้นก็ต้องนึกถึงว่าไอ้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรแก้ไขตามแบบของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่ามีศรัทธามั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขั้นเรามีศรัทธามั่นคงในเรื่องนี้แล้วเราก็มีคุณธรรมที่จะเอามาใช้เป็นหลักเป็นเสาค้ำเรือนไว้สี่ต้นคือหนึ่งต้องมีสัจจะ

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เขาร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอาบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่สามที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใจหรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมกอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี่จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่นตีสองทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป 3:00-4:00 วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่างแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและเพื่อยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเพราะไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ทีนี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:30 จากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมมุติในแกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ 300,000 กว่าเงินสดๆมาขอปวารณากับอาตมาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วหรือว่าเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสเสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจะมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี้มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนากับภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกก็ถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะเป็นกูลืมคักลืมแน่จะลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5 ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีอยู่โรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถปิกอัพอยู่2 คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเข้าหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแต่ยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางงานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกนี่จะหาผ่านเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างจะทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวซะยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 นอาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2 คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8,400,000ก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาว่าตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมะติติตาธรรมะนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะเข้าใจกันน้อยแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระเนี่ยแปลว่าไปเที่ยวไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำนั้นว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวันนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังประกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระโหชนหิตายะพระโหชนสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่า ศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แหละคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคได้ไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายอินทรีย์5นี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะโหยหิวจะขาดแคลนความสุข ต่อให้เรามีเงินมีทองมากมายมีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพอ

อันเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the words of the future depend on moral and force of moral strengthsชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะขออภัยก็พูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรหมายว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์นะนะมันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็ใช่ว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตักก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฒกีอย่างพวกช่างไม้พวกตักไม้ก็เรียกวัฒกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตักจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกลับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินแล้วมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเราเราจำเป็นจะต้องตัดอันนี้อีกจึงเรียกว่าพัฒนาจริยธรรมยกตัวอย่างอย่างที่อาตมาเล่าเมื่อกี้อย่างคุณโยมสมนึกนั่นน่ะแกจำเป็นต้องตัดการสูบบุหรี่ออกแกจำเป็นต้องตัดการกินเหล้าออกแกจะไปต้องตัดการฆ่าควายวันละ5ตัว10ตัวออกและแกก็ต้องมาเพิ่มให้มันมากอีกส่วนหนึ่งคือความเป็นผู้สำรวมกายวาจาใจเป็นผู้มีศีลแล้วก็มาฝึกฝนอบรมจิตทางธรรมหลังจากนั้นก็มาพัฒนาสติปัญญาให้รู้เท่าทันความเป็นจริงความเป็นไปของชีวิตเพราะนั้นคำว่าพัฒนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วในหลักภาษาบาลีจริงๆนะหลักภาษาบาลีจริงๆถ้าพูดถึงพัฒนาแล้วท่านต้องหมายถึงสิ่งที่มันเป็นไปแล้วมากหลากหลายแต่ถ้ามันยังไม่เป็นจะทำให้มันเป็นจากปุถุชนธรรมดาพูดง่ายว่าจะปั้นดินให้เป็นดาวจากปุถุชนมาเป็นกัลยาณชนจากกัลยาชนมาเป็นอริยชนเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะต้องเริ่มกระทำให้มันเป็นขึ้นไปไม่เรียกว่าวัฒโนภาษาบาลีใช้คำว่าภาวิตาภาวิตตาไอ้ภาวิตานี้ตรงกับภาษาอังกฤษว่า development ซึ่งเราก็แปลว่าพัฒนาเนี่ย development อีกเหมือนกันความจริงตัวพัฒนาจริงๆที่เป็นภาษาบาลีนั้นคือวัฒโนวัฒนานั้นก็หมายว่าการได้ผ่านขั้นตอนแห่ง development มาแล้วมาถึงผลของมันแล้ว

ดีใจเป็นสิริมงคลที่ได้มาพูดกับท่านผู้บริหารทั้งหลายบ้านเมืองของเราทุกวันนี้ไม่ว่าสมัยใดแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตมันจะต้องมีหัวหน้ามีผู้หลักผู้ใหญ่การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยของมนุษย์ทั้งหลายก็ได้มาจากข้างบนลงสู่ข้างล่างจากผู้หลักผู้ใหญ่ลงมาคนภาคอีสานพูดไว้คำหนังหน้าฟังหน้าคิดว่าข้าสิเบิ่งพระให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารให้เบิ่งจุน้อยคันเบิ่งวัดให้เบิ่งฐานเบิ่งสมภารเบิ่งจุน้อยเป็นคำภาคอีสานเป็นระบบซาวด์แทร็กซิสเต็มเสียงในฟิล์มแปลเป็นภาษาไทยภาคกลางก็เรียกว่าถ้าจะดูวัดวาอารามก็ดูที่ส้วมถ้าจะดูท่านสมภารก็ต้องดูที่สามเณรสามเณรเรียบร้อยดีงามไหมจริยามารยาทการประพฤติตัวของเณรเหมือนเณรไหมหน้ากราบหน้าไหวนั่นจะบอกบ่งบอกถึงหัวหน้าของพระของเณรคือท่านเจ้าอาวาสดูกันง่ายพระพุทธเจ้าของเราท่านตัดนะท่านตัดสั้นรวบรัดเข้าใจได้ง่ายคือมันเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับผู้นำมีเรื่องเล่าไว้ในธรรมิกสูตรจตุกนิบาตอังคุตริกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่21ข้อที่70หน้าที่97พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบหมู่มนุษย์บ้านเรือนความเป็นไปตลอดทั้งดินฟ้าอากาศถ้าเราดูความทุกข์ทั้งหลายเมื่อใดพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำพูดนี้อย่าเข้าใจว่าพูดเดี๋ยวนี้เป็นคำพูดเมื่อ2500กว่าปีซึ่งในโลกมาปกครองโดย

กียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับเกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีมั้ยนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก DEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ DEA เขาบริการครบวงจรแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
2: ค่าไฟลดแถมยังรักโลกดูอีกแล้ว Green Power by PEA
4: ทางฟ้ามนสายฝนพรำ

0: เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณ3ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำนาน้ำตารินน้ำใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายอังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุการณ์ผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญาที่3ช่วงเชียงรายเชียงของขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานติดตั้งระบบกันซึมอยู่ภายในอุโมงค์ดอยหลวงได้เกิดเหตุหินบริเวณผนังอุโมงค์ถล่มลงมาทับคนงานเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที2รายมีผู้บาดเจ็บสาหัส3รายและบาดเจ็บเล็กน้อยอีก4รายซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดและร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วพร้อมทำการปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยหน่วยงานความปลอดภัยของโครงการได้เข้าตรวจสอบและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนสาเหตุกำลังเร่งตรวจสอบด้านอาคารทั้ง5คูหาบริเวณแยกหมอมีพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดเหตุสุดสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวชั่วคราวพร้อมสั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันนายธนาเดชจันแก้วผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เปิดเผยว่าอาคารที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาซึ่งภายหลังเกิดเหตุได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยและออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครกรมโยธาธิการและผังเมืองและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยจะร่วมกันเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดก่อนพิจารณาอนุญาตให้กลับเข้าใช้งานจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารดังกล่าวเป็นอาคารเก่าอายุกว่า100ปีก่อสร้างตามรูปแบบในอดีตซึ่งไม่มีเสาเข็มสาเหตุการทรุดตัวอยู่ระหว่างการตรวจสอบทั้งนี้ได้สั่งการให้เร่งรื้อถอนซากวัสดุที่ได้รับความเสียหายและตรวจสอบอาคารใกล้เคียงที่มีลักษณะการก่อสร้างในรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเยอรมันยิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บแซงเอาชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1การันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกดิวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงชนะไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนโดยผลงานในนัดแรกทีมอัศวินสีส้มเสมอญี่ปุ่นมา2ประตูต่อ2ส่วนทัพไวกิ้งถล่มตูนิเซียมา5ประตูต่อ1ผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5ประตูต่อ1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมในคู่อื่นๆกลุ่ม E เอกวาดอร์พบกับราซาเวลา 7:00 นและกลุ่ม Fตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา 11:00 ปุริภัสสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00

0: าชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลมึงแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยงลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่ว

กลิ่นภูเขาไฟเครื่องหมายสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำงานกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสวัสดี

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันอีกเช่นเคยนะคะตามนัดค่ะวันเสาร์และวันอาทิตย์6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569ขึ้น7 ค่ำเดือน 8 ปีมะเมียเช้านี้ดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกมาพร้อมกับอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะขอบคุณช่างเทคนิคนะคะที่ช่วยดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการแล้วก็เข้ามาชมทางเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์บางท่านช่วยแชร์รายการขอบคุณมากทีเดียวค่ะวันนี้รายการสวัสดีบุรีรัมย์มีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างนะคะทั้ง3ช่วงทั้งช่วงของดีๆที่ชุมชนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์เจนนี่แล้วก็เก็บข่าวมาเล่าช่วงของดีๆที่ชุมชนค่ะวันนี้อาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนำรายละเอียดกิจกรรมที่วันนี้นะคะนักท่องเที่ยวจะไปเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังเพราะฉะนั้นอาจารย์นิ่มก็เลยจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่านักท่องเที่ยวจะได้รับอะไรจากการไปท่องเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะในทริปอาการันดุงยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ค่ะอาจารย์นิ่มอาจารย์นุแล้วก็อาจารย์อีกหลายท่านนะคะได้ไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนพี่น้องในพื้นที่ตำบลลำดวนโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บ้านกระเจ้าที่นี่มีลำชีนะคะแล้วก็ในวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์จะจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเส้นทางพการันดุงยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ก็จะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายคำเคลื่อนพนาชัยมีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบุรีรัมย์มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์มีชมรมมะกุเทศนะคะซึ่งก็จะมีอาจารย์จินนี่ของเราไปด้วยนะคะอาจารย์จินตนาเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คุณครูวันดีก็ไปด้วยแล้วก็ยังมีพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์มีนักท่องเที่ยวจากทางททบุรีรัมย์นะคะไปด้วยค่ะแล้วก็คณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการนะคะอาจารย์นิ่มอาจารย์นุนะคะที่จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะซึ่งดิฉันก็จะไปพร้อมกับอาจารย์นางด้วยนะคะที่เราจะไปร่วมในทริปนี้ด้วยทริปนี้มีอะไรอย่างไรบ้างคณะก็จะเดินทางจากบุรีรัมย์ตั้งแต่8โมงนะคะที่จะไปที่ชุมชนท่องเที่ยวพการันดูที่บ้านกระเจ้าอำเภอกระสังเนี่ยนะคะไปถึงก็ประมาณสัก9 โมง 9 โมงครึ่งนะคะกิจกรรมที่จะจัดให้นักท่องเที่ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ล่ะค่ะที่เราจะฟังจากอาจารย์นิ่มที่จะเล่าให้เราฟังนะคะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่วันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะวิ่งสารฝันบรรโอกาสเพื่อการศึกษาแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาฟังจากอาจารย์จินนี่ค่ะว่าวันนี้จะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ช่วงข่าวมาเล่าวันนี้ก็มีประเด็นข่าวหลายเรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวบ้านเราละค่ะที่ดิฉันจะรีบมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะก่อนอื่นดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังวันที่21แล้วก็วันที่22ถึง26มิถุนายนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่โอ้มีฝนเยอะนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากก็จะเป็นทางตอนบนของภาคค่ะส่วนบุรีรัมย์บ้านเรานะคะทางตอนล่างของภาควันนี้มีฝน 20% ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด35 องศาเซลเซียสต่ำสุดก็ประมาณ25 องศาเซลเซียสนะคะเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฟังรายละเอียดกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวจะได้รับหากท่านไปเที่ยวที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังพี่น้องชาวตำบลลำดวนเขาเตรียมอะไรให้นักท่องเที่ยวได้ชมได้สัมผัสตามอาจารย์นิ่มดร.ปิติวรรณฝ้ายโคกสูงไปที่นั่นกันค่ะ

0: วัสดีค่ะอาจารย์นิ่มปิติวรรณฝ้ายโคกสูงนะคะสำหรับในช่วงนี้มาพบกับของดีๆที่ชุมชนเช้าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปสัมผัสเสน่ห์ของการท่องเที่ยวชุมชนที่ผสมผสานธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นไว้อย่างลงตัวค่ะกับเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปะการันดูนยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ณตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของสายน้ำป่าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าค่ะเมื่อทุกท่านนะคะเดินทางมาถึงที่ชุมชนนะคะนักท่องเที่ยวจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะนางรำของชุมชนพร้อมรับฟังเรื่องราวความเป็นมาของหมู่บ้านจากมคุเทศก์ท้องถิ่นค่ะที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับอัตลักษณ์วิถีชีวิตของชุมชนปะการันดูนอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นนะคะเริ่มต้นกิจกรรมไฮไลท์สำคัญก็คือการล่องเรือโบราณไปตามลำน้ำชีสายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงผู้คนและผืนป่าแห่งนี้ค่ะระหว่างการล่องเรือนะคะนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ชมความชุ่มชื้นชมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศของสองฝั่งแม่น้ำค่ะซึ่งเต็มไปด้วยพันไม้นานาพันธุ์สัตว์น้ำหลากหลายชนิดค่ะพร้อมดื่มด่ำกับเสียงเพลงกรันตึมพื้นบ้านที่บรรเลงตลอดเส้นทางสร้างบรรยากาศแห่งความสุขและความประทับใจไม่รู้ลืมค่ะเมื่อขึ้นจากเรือนะคะนักท่องเที่ยวสามารถเลือกเดินเท้าระหว่างรถซาเล้งเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติผ่านป่าชุมชนกว่า 5,000 ไร่เรียนรู้พันไม้สมุนไพรท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนค่ะที่อยู่ร่วมกับพื้นป่ามาอย่างช้านานป่าแห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนครัวอาหารธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนมาหลายชั่วอายุคนค่ะหลังจากอิ่มเอมกับธรรมชาติแล้วนะคะถึงเวลาที่คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจะได้มาสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำขนมฝักบัวโบราณนะคะการทำจักสานไม้ไผ่ค่ะการปรุงอาหารพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมียำที่ขึ้นชื่อของอำเภอกระสังนะคะรวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งผักอินทรีย์ผ้าไหมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของชุมชนปะการันดูนได้อย่างดีเลยค่ะจากนั้นนะคะร่วมรับประทานอาหารเมนูพื้นถิ่นที่ปรุงจากวัตถุดิบสดๆใหม่ๆจากในชุมชนค่ะไม่ว่าจะเป็นมียำรสเด็ดส้มตำโบราณนะคะแกงไก่ใส่กล้วยปลาทอดของลำชีผักปอดสารแล้วก็น้ำพริกจั่วดงที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนนี้ค่ะระหว่างรับประทานอาหารนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านก็จะได้ชมการแสดงดนตรีกันตึมโบราณจากคนในชุมชนที่แต่งกายด้วยผ้าไหมอันงดงามสะท้อนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาความภูมิใจของชุมชนนี้อย่างชัดเจนค่ะต่อมานะคะในช่วงบ่ายนะคะนักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมณวัดบ้านลำดวนซึ่งเป็นวัดที่รวบรวมผ้าไหมทอมือโบราณและภูมิปัญญาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมรวมไปถึงผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างเช่นลายพญานาคลายกินนรีลวดลายโบราณที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ผ่านมาอย่างวิจิตรสวยงามเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะเดินทางไปยังโครงการส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชนในพื้นที่นี้จนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะก่อนจะปิดท้ายการเดินทางนะคะนักท่องเที่ยวจะได้แวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดบ้านยางศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนพร้อมทั้งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะนั่นก็คือการทำกัญชุการประดิษฐ์โรงไม้โบราณซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมช่างฝีมือที่หาชมได้ยากนะคะนับเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่สะท้อนคุณค่าทางวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้เลยค่ะนี่ก็คือเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนปะการันดูนยนต์วิถีแห่งสายน้ำเมืองบุรีรัมย์ค่ะที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เรียนรู้วิถีชุมชนชิมอาหารพื้นถิ่นชมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาผ้าไหมอันทรงคุณค่าใน1วันอย่างครบถ้วนค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้ทั้งความสุขความรู้และความประทับใจนะคะชุมชนปะการันดูน ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่ก็คืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดนะคะสามารถติดต่อได้ที่กำนันไกรวุฒิยาวิรัมย์ค่ะ0933201842ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์นิ่มต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้ดิฉันและก็อาจารย์นางรวมทั้งผอ.สวทบุรีรัมย์ผอ.วีรยุทธน้อยพรหมนะคะน้องต่ายก็จะร่วมทริปนี้ด้วยนอกเหนือจากกิจกรรมที่อาจารย์ดิ่มเล่ามาแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังที่น่าสนใจอีกก็คือการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนทำพวงมาลัยจากสารแล้วก็ใบลานทำพวงมาลัยจากสารดิฉันเห็นในภาพแล้วโอ้โหประทับใจสวยมากนะคะอ่อนช้อยเป็นพวงมาลัยอ่ะนะคะคุณผู้ฟังจากไม่ไผ่หรือเปล่าเนาะนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูก็จะเห็นละนะคะแล้วก็ทำขนมฝักบัวหรืออาจจะไปนั่งทำจากสารเราจะไปบกใบครีมหรือตำข้าวตูเดี๋ยวแล้วนะคะโดยเฉพาะหมี่ยำเส้นสดเนี่ยโอ้โหอร่อยมากนะคะดิฉันประทับใจครั้งที่แล้วอยู่เลยนะคะเพราะว่าหมี่ยำที่นี่อร่อยจริงๆก็ยังบอกกำนันอยู่นะคะว่าหมี่ยำที่นี่ทำไมอร่อยจังเลยนะคะแล้วก็เมนูพื้นถิ่นอีกหลายอย่างที่สำคัญวันนี้นอกจากชิมแล้วก็คงจะได้ช็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ว่าจะเป็นผักอินทรีย์สดๆที่นี่ผักงามมากนะคะแล้วก็มีผ้าไหมมีผลิตภัณฑ์จากสารไม้ไผ่ที่น่าสนใจครั้งที่แล้วดิฉันได้กระจาดได้ต้มหูมาหน้าตำจากไม้ไผ่นะคะคุณผู้ฟังส่วนบรรยากาศอื่นๆจะเป็นอย่างไรทริปนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเสาร์อาทิตย์หน้าจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะคะเอาละค่ะมาต่อด้วยช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะ
2: ภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี
3: ่ Good morning สวัสดีค่ะIt's me อาจารย์จินนี่เช่นเคยนะคะทุกคนค่ะเมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะในวันที่3ตุลาคมค่ะซึ่งกิจกรรมวิ่งนะคะ Charity Run เนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิ่งนะคะแต่ว่าเรายังมีกิจกรรมคืนสู่เหย้าชาววิทยาลัยครูบุรีรัมย์สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครบ55ปีแห่งการก่อตั้งสถาบันด้วยค่ะคำว่าคืนสู่เหย้านี่ภาษาอังกฤษค่ะเราจะใช้คำว่าอะไรดีมีความหมายภาษาอังกฤษมีคำภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงนะคะนั่นก็คือคำว่า homecoming ค่ะ homecoming home แปลว่าบ้านcoming แปลว่าการมาถึงพอรวมกันปั๊บ homecoming ก็คือการกลับมาบ้านนั่นเองค่ะว่าแต่งานนี้จัดเพื่ออะไรงานนี้นะคะจัดเพื่อที่จะเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เราอะค่ะครบ55ปีแล้ว anniversary แปลว่าวันครบรอบค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบอกว่าครบรอบ55ปีภาษาอังกฤษก็จะพูดได้ว่า the 55th anniversary งานนี้นะคะจะเริ่มในเวลา 4 โมงเย็นถึงเวลาประมาณ 4 ทุ่มครึ่งค่ะ the event runs from 4 p.m. to 10:30 p.m. the event runs from 4 p.m. to 10:30 p.m. แปลว่างานนี้นะคะเริ่มจัดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มครึ่งเลยค่ะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นค่ะภาษาอังกฤษนะคะก็คือ Outstanding Alumni Award ค่ะ Outstanding Alumni Award คำว่า Alumni คำนี้นะคะ A-L-U-M-N-I ค่ะ Alumni แปลว่าศิษย์เก่านั่นเองค่ะต้องบอกว่าคำนี้สำคัญมากๆนะคะท่านไหนที่อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยจะได้เจอคำนี้บ่อยๆค่ะ outstanding คำนี้เนี่ยแปลว่าโดดเด่นหรือว่ายอดเยี่ยมค่ะกิจกรรมที่สองนะคะจะมีรำวงย้อนยุคภาษาอังกฤษค่ะเราใช้คำว่า retro dance มาค่ะretro นะคะจะแปลว่าย้อนยุคหรือว่าสไตล์เก่านั่นเองค่ะและกิจกรรมที่3ค่ะจะมีลีลาดสำราญด้วยภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า ballroom dance ก็คือการเต้นลีลาดค่ะและมี variety music ค่ะ วาไรตี้มิวสิกตรงตัวเลยแบบนี้เลยค่ะวาไรตี้คือความหลากหลายค่ะหมายถึงดนตรีเนี่ยก็จะผสมผสานหลากหลายในงานเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะมีสิ่งที่เราเรียกว่าจับฉลากชิงรางวัลเป็นรางวัลGrand Prize โต๊ะทองเลยค่ะเป็น Lucky Draw Lucky Draw ก็คือจับฉลากโชคดีค่ะส่วนของ Grand Prize นะคะที่แปลว่ารางวัลใหญ่นะคะหรือรางวัลใหญ่โต๊ะทองนั่นเองค่ะเอ๊ะมันคืออะไรยังไง3ตุลาคมห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะก่อนร่ำลาจากกันนะคะจินก็มีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากค่ะ Old Friends Old Memories New Smileอีกรอบหนึ่งนะคะ All friends, all memories, new smile คำนี้นะคะแปลว่าเพื่อนเก่าความทรงจำเก่าแต่เราก็ยังมีรอยยิ้มใหม่ๆเสมอค่ะเมื่อเราได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าความทรงจำเก่าๆจะกลับมานะคะแต่ว่ารอยยิ้มที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรอยยิ้มใหม่ที่สดใสกว่าเดิมนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังที่ได้ยินอยู่แล้วก็เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นวิทยาลัยครูสถาบันนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะ Thank you so much for today Bye
1: ขอบคุณอาจารย์จินนี่ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจจะสมัครวิ่งนะคะวิ่งสารฝันปันโอกาสเพื่อการศึกษาก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะเพจต่างๆขึ้นเยอะค่ะนอกเหนือจากเพจของทาง BRU Run ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพจของสวทบุรีรัมย์ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหรือแม้กระทั่ง Facebook ของดิฉันเองเนี่ยก็ขึ้นให้เห็นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้นะคะศิษย์เก่าก็จองโต๊ะได้นะคะมาพักฟังเพลงกันก่อนค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวกระสังดิฉันก็เลยเลือกเพลงของคุณหมอปุ๊กนัทธริดามาฝากคุณผู้ฟังนะคะกับเพลงสาวบ้านกระสังเพราะว่าคุณหมอปุ๊กเป็นสาวบ้านกระสังอำเภอกระสังบุรีรัมย์ค่ะ

ก็ทีเดียวนะคะเสียงของคุณหมอปุ๊กนะคะคุณผู้ฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์ค่ะพบกันวันเสาร์วันอาทิตย์ในช่วงเวลานี้นะคะ 6:10 น.โดยประมาณไปจนถึง 7:00 น.ค่ะเราพบกันที่นี่ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ท่านที่ไม่มีวิทยุมีโทรศัพท์มีอินเทอร์เน็ตเล่นเฟซบุ๊กท่านก็สามารถที่จะฟังรายการสวัสดีบุรีรัมย์ย้อนหลังได้นะคะตื่นเช้าไม่ทันก็อาจไปฟังช่วงไหนก็ได้วันไหนก็ได้นะคะทางเพจสวทบุรีรัมย์ค่ะมาเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่านะคะเก็บข่าวมาเล่าในเช้าวันนี้เด้นมีข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ธกส.เขาเตรียมเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะวงเงินอีกเกือบ100 กว่า 30,000 ล้านบาทระยะเวลา3 ปีเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตโดยปล่อยกู้สูงสุดรายละไม่เกิน100,000 บาทไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้ก็คืออัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีเดี๋ยวนะคะแต่รัฐบาลจะช่วยจ่ายชดเชยให้ครึ่งหนึ่งค่ะก็ทำให้เกษตรกรแบกรับภาระดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีเท่านั้นนะคะทั้งนี้โครงการนี้มุ่งยกระดับสู่การทำเกษตรแม่นยำและยั่งยืนโดยครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ7 ชนิดนะคะไม่ใช่เกษตรกรทั่วไปนะคะต้องคุณสมบัตินี้ค่ะเกษตรกรผู้ปลูกพืช7 ชนิดนะคะมีอะไรบ้างอย่างเช่นข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลูกปาล์มน้ำมันปลูกมันสำปะหลังยางพาราอ้อยแล้วก็ผลไม้มีเงื่อนไขค่ะภายใต้เงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการอบรมอัพสกิลนะคะเพิ่มทักษะนะคะอย่างทักษะการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเนี่ยนะคะต้องมีทักษะนี้รวมถึงต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานแล้วก็จัดซื้อปัจจัยการผลิตผ่านสถาบันที่เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีเกณฑ์เพื่อที่จะกู้ไปแล้วมันก็จะได้เกิดมากเกิดผลนะคะแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรบางคนบางท่านก็ทำไมจะต้องมีข้อแม้นู่นนี่นั่นเนาะนะคะก็เนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้ท่านนำเงินที่ท่านกู้เนี่ยนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มผลผลิตได้จริงๆท่านต้องมีความรู้นะคะไม่ใช่สักแต่ว่าให้ไปแล้วก็ไปละลายน้ำทิ้งอันนั้นก็ไม่ได้เนาะนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากมาเล่าให้ฟังนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาปรับเกณฑ์ใหม่ทำบัตรคนพิการง่ายขึ้นนะคะคือไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับความพิการที่เห็นชัดเจนคือมองเห็นชัดด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่เขาอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายใน8 ลักษณะที่มองเห็นชัดด้วยตาเปล่าเป็นสภาวะถาวรสามารถยื่นขอทำบัตรคนพิการได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์โดยจะเปลี่ยนมาใช้การประเมินจากปัจจัยทางสังคมแล้วก็พฤติการแวดล้อมร่วมกับผู้นำชุมชนแทนนะคะ8 ลักษณะความพิการที่มองเห็นชัดและเข้าเกณฑ์มีอะไรบ้างนะคะความผิดปกติของร่างกายก็เริ่มตั้งแต่ความผิดปกติอย่างของใบหน้าและส่วนหัวเนี่ยนะคะอย่างเช่นตาฟอใบหูขาดหน้าเบี้ยวถาวรกะโหลกศีรษะผิดรูปชัดเจนถ้าเป็นความบกพร่องของแขนขาและนิ้วเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะแขนขาดแขนขาขาดหรือรีบนะคะนิ้วขาดติดกันขาสั้นยาวไม่เท่ากันซึ่งส่งผลต่อการเดินใช่ไหมคะต้องเป็นสภาวะถาวรที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเข้าสังคมทีนี้มาดูขั้นตอนและการประเมินค่ะการประเมินความพิการจากปัจจัยทางสังคมหรือพฤติกรรมแวดล้อมเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน2 ท่านอย่างเช่นอสม.หรือผู้ใหญ่บ้านประเมินจากความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะก็จะดูนะคะเตรียมเอกสารและข้อมูลอะไรบ้างให้เขาก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้าน
ชื่อนามสกุลของคนในชุมชนที่เป็นผู้รับรู้ข้อจำกัดในร่างกายของท่านเนี่ย2คนนะคะยื่นคำขอได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านค่ะหน่วยงานใกล้บ้านมีที่ไหนก็อบต.เทศบาลหรือที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่ชั้น1สารกลางจังหวัดนะคะหรือรอรับบริการจากหน่วยงานเคลื่อนที่ของพมจ.นะคะณจุดบริการที่พี่น้องจะใช้บริการได้สะดวกนะคะอย่างบางทีจังหวัดเคลื่อนที่พมจ.เขาก็ลงพื้นที่ไปด้วยอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะอันนี้ก็สอบถามได้นะคะมีสายด่วนของพม1300ตลอด24ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะทำให้พี่น้องผู้พิการง่ายขึ้นนะคะมาดูเรื่องของบุรีรัมย์มาราธอนสักหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเคาะวันแล้วนะคะบุรีรัมย์มาราธอน2027สุดยอดนายรันอันดับ1ของเมืองไทยแล้วก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักวิ่งจากทั่วโลกที่ถูกยกให้เป็นสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลกในครั้งที่11นี้การันตีความสนุกและยิ่งใหญ่ในทุกมิติผู้จัดเขาการันตีนะคะโดยเฉพาะลุงเนคุณเดวินที่จอบนะคะการันตีในเรื่องของความสนุกและความยิ่งใหญ่ในทุกมิติเลยค่ะปีนี้กำหนดจัดในวันที่23มกราคม2570จัดเต็ม4ระยะการแข่งขันเหมือนเดิมค่ะสำหรับการเปิดรับสมัครออนไลน์จะมีขึ้นในวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้นะคะโดยแบ่งเป็นนักวิ่งเก่านักวิ่งเก่าคือผู้เคยเข้าร่วมระหว่างปี2017คริสตศักราชนะคะ2017ถึง2026นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมเวลา 8:00 น.และนักวิ่งทั่วไปสมัครได้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมเวลา 8:00 น.ผ่านเว็บไซต์ www.buriramarathon.com และ www.runningconnect.com ค่ะทางนี้การจัดการแข่งขันรองรับนักวิ่งได้มากกว่า 32,000 คนนะคะในปีนี้แล้วก็คาดว่าในปีนี้หลังเปิดรับสมัครจะได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมมีนักวิ่งสมัครเต็มทุกระยะอย่างรวดเร็วเช่นเดิมนะผู้จัดคาดหวังเช่นนั้นนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจจะวิ่งจะสมัครก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจบุรีรัมย์มาราธอนค่ะมาฟังข่าวที่จะมีการทำลายวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนเสื่อมสภาพนะคะ 22-26 มิถุนายนนี้วันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นต้นไปค่ะโดยทางที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับคณะกรรมการควบคุมการทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดหรือ EOD กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์เตรียมดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนที่ชำรุดเสื่อมสภาพรวมถึงหมดอายุการใช้งานของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ที่1ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ป้องกันการตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะทางจังหวัดก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบกำหนดการแล้วก็สถานที่ปฏิบัติงานทางที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประสานงานแจ้งส่วนราชการในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบผ่านสื่อต่างๆด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าในช่วง22ถึง26มิถุนายนเนี้ยถ้าได้ยินเสียงตุ้มต่ำนะคะในพื้นที่อำเภอเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเขาทำลายวัตถุระเบิดแล้วก็เครื่องกระสุนที่เสื่อมสภาพนะคะอันนี้ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้นะคะจากกลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเรื่องของพี่น้องเกษตรกรสักนิดหนึ่งนะคะคุณบรรชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขอเชิญชวนท่านไปสมัครแล้วก็ขึ้นทะเบียนหนี้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้นะคะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพั

ผ้าป่าขยะรีไซเคิลในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อสมทบทุนธนาคารขยะรีไซเคิลคุ้มครองชีวิตตำบลชุมเห็ดค่ะซึ่งท่านนายกสมชายนะคะนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ดท่านก็จัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีต่อเนื่องกันมาค่ะแล้วก็ในครั้งนี้เริ่มออกรับขยะรีไซเคิลมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ก็จะมีพิธีทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลที่วัดหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์เวลา 10:09 น.ขยะรีไซเคิลที่สามารถนำถวายเป็นบริวารผ้าป่าได้อย่างเช่นเศษเหล็กสังกะสีกระป๋องกาแฟอลูมิเนียมสายทองแดงทองเหลืองสเตเลสแบตเตอรี่กระดาษขาวดำกระดาษสีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษลังพลาสติกใสพลาสติกคนพลาสติกรวมท่อ PVC สายยางขวดขาวขวดแดงขวดน้ำปลาขวดแก้วอะไรเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังก็นำไปถวายเป็นบริวารผ้าป่าได้นะคะซึ่งเขาก็จะจัดทอดผ้าป่าในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ที่วัดหนองไผ่น้อยตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะจัดต่อเนื่องมาทุกปีเลยนะคะมีข่าวมาฝากคอมวยค่ะขอเชิญชมการแข่งขันมวยไทยโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลประจำปี2569รอบ16คนโซนตะวันออกเฉียงเหนือวันพุธที่24มิถุนายนนี้ก็จะจัดณเวทีมวยชั่วคราวโดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ไปดูไปเชียร์มวยได้นะคะที่โดมสวนรมบุรี200ปีเทศบาลนครบุรีรัมย์ย้ำอีกครั้งนะคะวันพุธที่24มิถุนายนค่ะเมื่อวานนี้เขาก็มีการจัดแข่งขันต้นกล้ามวยไทยจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่5อยู่ที่โดมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมอำเภอหนองกี่นะคะโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์เราได้แสดงออกด้านศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อก้าวไปสู่กีฬามวยไทยอาชีพแล้วก็จะได้สร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวค่ะอำเภอหนองกี่เราก็รู้อยู่นะคะว่าเป็นดินแดนของนักมวยนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดิฉันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรมนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะท่านจะจัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นนะคะเชิญชวนไปร่วมเปิดมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะผ่านการบรรยายเชิงวิชาการและเวทีเสวนาเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปสู่การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างสรรค์คุณค่าท้องถิ่นบ้านเราอย่างยั่งยืนค่ะกิจกรรมจะมีอะไรบ้างนะคะในวันที่มีการจัดกิจกรรมก็คือวันที่29มิถุนายนนี้นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นการบรรยายพิเศษนะคะในหัวข้อจารึกกับการศึกษาประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ผู้บรรยายเนี่ยโอ้โหสุดยอดระดับประเทศนะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคัชชิมาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคนบุรีรัมย์บ้านเรานี่แหละนะคะเป็นคนอำเภอกระสังนี่แหละค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งที่จะบรรยายก็คือดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์นักโบราณคดีผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะโบราณสถานท่านจะพูดถึงเรื่องการอนุรักษ์โบราณวัตถุเพื่อมรดกทางวัฒนธรรมกรณีการอนุรักษ์กรุพระประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าพูดถึงชื่อดร.ธนงศักดิ์หานวงศ์หลายท่านคงจำได้นะคะเพราะท่านเรียกร้องในเรื่องของการนำวัตถุโบราณนะคะที่ถูกขโมยไปยังต่างประเทศเอากลับคืนมานะคะโดยเฉพาะวัตถุโบราณในพื้นที่ประโคนชัยนะคะส่วนช่วงปลายก็จะเป็นเวทีเสวนาค่ะในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์อดีตปัจจุบันและทิศทางการศึกษาในอนาคตนะคะซึ่งผู้ที่จะร่วมในเวทีเสวนานะคะ

็จะมีทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยมีคุณนภศิลป์บุญล้อมหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีอาจารย์วันดีเทียนสวัสดิ์กิจนะคะท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวของบุรีรัมย์แล้วก็เป็นประธานชมรมมะคุเทศจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยมีคุณสุรพงษ์พิลาวุฒิอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดแล้วก็มีคุณวิวัฒน์โรจนาวันนักวิชาการอิสระเจ้าของร้านหนังสือน้ำพุบุ๊กสโตร์นะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ท่านเป็นผู้ดำเนินการเสวนานะคะน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังท่านที่สนใจนะคะจะร่วมโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์แหล่งศิลปกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ที่จะจัดในวันที่29มิถุนายนที่ห้องประชุมศิวาลัยศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เชิญลงทะเบียนได้นะคะเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ค่ะรับสมัครแล้ววันนี้นะคะหรือถ้าท่านสมัครไม่ทันในวันนั้นท่านก็สามารถที่จะไปร่วมรับฟังได้ยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์หมายเลขโทรศัพท์3ท่านนะคะ0819676989ค่ะโอ้ที่นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยๆของบุรีรัมย์บ้านเราซึ่งท่านก็พยายามผลักดันนะคะให้บุรีรัมย์บ้านเรามีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานโดยเฉพาะขึ้นมาก็เนี่ยก็พยายามผลักดันกันอยู่นะคะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญชวนสถานศึกษาหน่วยงานทางการศึกษาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีค่ะซึ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะคะรางวัลนี้ก็มุ่งที่จะยกย่องคุณครูผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกศิษย์ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจผู้เสียสละแล้วก็ผู้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเยาวชนและชุมชนโดยเขาก็มีการคัดเลือกครูจากประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้รางวัลนี้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะท่านใดที่รู้จักครูผู้เป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละและสร้างคุณประโยชน์แก่ศิษย์และสังคมอย่างโดดเด่นก็ขอเชิญร่วมเสนอชื่อคุณครูเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะเสนอชื่อได้ค่ะที่สำนักการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะยังไงก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมื่อวานนี้ดิฉันอ่านข่าวนี้เจอก็เลยอยากที่จะมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ฟังนะคะอ่านเจอข้อความที่คุณพงษ์ประวิตรกิจนิยมทีมข่าวบุรีรัมย์เขาได้โพสต์เตือนทาง Facebook ของเขาอ่ะนะคะในเรื่องของการเผาขยะเจอกระป๋องสเปรย์ระเบิดค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่อำเภอพระพลาชัยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะทีมผู้สื่อข่าวบุรีรัมย์ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้นำเสนอเรื่องราวเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์กรณีลูกบ้านของผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะคะจุดไฟเผาขยะแล้วเกิดกระป๋องสเปรย์ระเบิดใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณหมู่บ้านหมู่2บ้านตาแกตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพลาชัยอันนี้เป็นบ้านของนายแตงอายุ51ปีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก็ไปก็เจอชาวบ้านกำลังจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุที่เป็นกองขยะที่ไฟก็ดับละนะคะแล้วก็พบซากกระป๋องสเปรย์พ่นสีสภาพของกระป๋องก็ฉีกขาดจากการระเบิดนะคะนายวินัยอายุ58ปีชาวบ้านที่เข้ามาช่วยเหลือคนแรกก็เล่าว่าเหตุเกิดในช่วงเย็นวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายแตงได้จุดไฟเผาเศษใบไม้แล้วก็ขยะในบริเวณบ้านจากนั้นก็นำขยะชิ้นอื่นมาโยนใส่กองไฟเพิ่มไม่นานก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาเสียงร้องของความช่วยเหลือนะคะด้วยความเจ็บปวดพอวิ่งมาดูก็พบนายแตงเนี่ยถูกแรงระเบิดแล้วก็น้ำยาเคมีพ่นสีรวมถึงความร้อนกระเด็นใส่ร่างกายซี่ขวาทั้งช่วงไหล่แขนแล้วก็ขาเป็นแผลไหม้ผุพองอย่างรุนแรงก็เลยรีบแจ้งกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลพระพลาชัยก่อนที่จะถูกนำมารักษาต่อในโรงพยาบาล
การจังหวัดนะคะทางผู้ใหญ่บ้านค่ะผู้ใหญ่วีรชัยทูลประโคนผู้ใหญ่บ้านก็ฝากเตือนประชาชนว่าอยากให้เหตุการณ์เนี้ยเป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนนะคะการเผาขยะนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีเพราะว่าวัสดุบางประเภทอย่างเช่นพวกกระป๋องสเปรย์หรือไฟแช็กเวลาที่มันเจอความร้อนเนี่ยมันจะเกิดแรงดันจนระเบิดแล้วก็สร้างความสูญเสียได้เข้าถึงให้นำพวกกระป๋องสเปรย์อะไรเหล่านี้ทิ้งในลักษณะเป็นขยะอันตรายอย่าเผานะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือการหลีกเลี่ยงการเผาขยะเนื่องจากว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีถังคัดแยกขยะจัดเตรียมเอาไว้ให้อยู่แล้วทั้งขยะเปียกแล้วก็ขยะอันตรายแล้วก็มีทางเทศบาลเข้ามาจัดเก็บเพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธีซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ลดมลพิษในชุมชนได้ดีที่สุดนะคะก็ขอให้ระมัดระวังอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะคุยไปคุยมาช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีเราวันนี้หมดลงอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์นิ่มอาจารย์จินนี่ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเราฟังขอมีความสุขในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ

0: ซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงขันทางการค้าร
1: องประธานาธิบดีสหรัฐออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยนัดที่2การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้รัฐบาลจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันสุดท้ายการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.thหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทย
1: โดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่น